0: พระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตรพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพศิษย์ครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด โดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงาน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพ

0: รินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทย

0: อันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานิซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4 ชั่วโมง 28 นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท พระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากประ

ุดอ่านจากพระวรสารนักบุญโลกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: ทวดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระสุบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพฤหัสบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆมาให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตและก็เติมเต็มความสุขเล็กๆผ่านทางเสียงเพลงไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแรงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับเปิดรายการด้วยเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์นะครับขออุ้มหน่อยเพลงนี้ออกในปี2534นะครับและนำเข้ามาจากประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับตอนนี้ประตูมาแต่เช้าเลยก็เลยเปิดเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับประตูอยากฟังเพลงนี้ฝากไปลงที่ชุมชนสมประสงค์นะครับให้กับพนักท่านสวทั้งหลายฝากให้กับประตูป้าประอุ้ยนะฮะน้องสาวที่อยู่นะฮะซอยน้องจอกข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับประตูบอกว่ามีคนจอบฟังอยู่นะฮะจอบก็คือแอบไม่ต้องแอบนะฮะฟังคลื่นนี้ 104.5 นะฮะฟังอย่างสง่าพาเผยนะฮะเปิดลำโพงดังๆก็ได้นะฮะเปิดเครื่องหนึ่งให้ดินกันทั้งคุ้มทั้งชุมชนก็ยังไหวคุณประตูด้วยนะครับเป็นเพลงที่นำมาฝากกันนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทักทายท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับออกอากาศทั่วไปทั่วทุกมุมโลกวันนี้แดดเปรี้ยงแดดแรงตั้งแต่เช้านะครับหลังจากเมื่อวานฝนตกนะฮะมันก็สลับกันไปแบบนี้บรรยากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันในการทำหน้าที่ของคุณนะครับขับรถขับราก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางโดนขับปาดเปิดก็อ้าช่างเขาไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบางคนไม่ได้เลยนะครับนี่เสียเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรีต้องเอาคืนอย่าไปทำเลยนะครับที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวเยอะแยะมากมายนะครับปาดไปปาดมาลงมาตีขุมปากกันปากแตกไอ้นี่เบื้องต้นเบาๆนะครับบางรายนี่โอ้โหคนนี้อีกนะครับจนถึงขณะเสียชีวิตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะครับยิ้มแย้มทักทายกันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็นะฮะยิ้มให้กับตนเองก่อนออกมาเจอเพื่อนบ้านเจอคนอื่นก็ยิ้มให้กันนะครับไม่ใช่ว่าตื่นปุ๊บโจมปั๊บเช่นเคยครับเรามาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดท่าแร่ครับเอ้ยขอไปเล็กเนื้อสดมันโดนเชียงบานพูดไปพูดมาจะให้เสียเล็กมาเป็นท่าแร่ซะแล้วนะครับบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับมองแล้วนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพิวรธรรมพี่หน่วยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการและที่ขายมาได้ก็คือ FC ทุกท่านนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากมายและก็ขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับป้าต้อยพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กก็ทักมาแล้วป้าตุ๊ก็ทักมาแล้วน้องวานไฟผู้ดิสัยเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ท่านผอ.ดาวินี่กลับจากกรุงเทพหรือยังนาะพี่แอร์อดุลตระกูลมาช่วงนี้ก็งานหนักงานชุกเลยนะครับประชุมตลอดอามนสกลทวาปีช่างเชษสุดหล่อด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันส่งข้อมูลนะครับแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบในแต่ละวันครับ

จิมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์กับเพลงชับชับชับนะฮะตัดให้ขาดเลยชับชับชับฟังไปฟังมาก็เสียวเหมือนกันเนี่ยก่อนในนี้ก็เป็นเพลงของพี่ปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับนำเพลงของพี่ป้อมอัศนีมาขับร้องแล้วก็เรียบเรียงใหม่ไปในสไตล์สามช่านะครับนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราหนุ่มภูพานนะครับขอฟังเพลงหลงตัวเองของคุณเออนันต์บุญนาคนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับอยากฟังเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าฝากให้กับ3หนุ่ม3มุมและก็ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการน้องสาวสุดสวยจากหนองบัวทองนะครับบอกว่าให้พี่ไก่เลือกเพลงอะไรก็ได้ของพี่ออสคิริบูลนะครับคุณปูเป้สกลนครนะครับขอฟังเพลงหนทางสู่รักของคุณแจ้เดนุพลแก้วการโอเคฮะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอกับรายการนี้ถึงวันๆนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:20 นาทีนะครับอ่ะจัดไปหนุ่มผลงานของคุณเออนันต์บุญนาคศิลปินอารมณ์ดีคนนี้นะครับอัลบั้มชุดแรกที่โด่งดังอย่างมากเลยกับเพลงนี้หลงตัวเองครับ

ให้มันดุดโลกนะฮะศิลปินวิตามินเอนะครับมันเลยเกินไปนี้นะฮะยังไงก็อย่าโยกแรงนะครับเดี๋ยวบ้านพังกับเวลาตอนนี้ 8:30 นาทีนะครับช่วงแรกก็สนุกสนานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเพลงชากันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณสำหรับผู้ใจดีของเรากันก่อนนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพูดศักดิ์บุดีด้วงแล้วก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173นะครับสั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนะครับแห่งอากไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อากไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับแต่ท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกากับอะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสียเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานจำหน่ายนะครับเนื้อโวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพนะครับก็ติดต่อกันได้ที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งก็ติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์080นะครับ080826นะครับ6165เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจและราคาสุดประหยัดครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้า hey! เล้งเสงสกลนครจำกัดถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับนะฮะปวดเส้นปวดเอ็นลุกนั่งเดินลำบากนะครับกดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้เราต้องการด่วนเลยนะครับพนักงานนะครับหรือว่าหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจก็ติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้เลยนะครับที่065-401-2028ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคีรถส่งแถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับขอบคุณนะครับคุณโอธนภักดิ์พีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆกันเถอะนะครับ
สอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695บริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับและวรวุฒิลงศพท่าแรกนะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือปราณีตนะครับสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่วรวุฒิโลงศพท่าแร่นะฮะอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ท่าแร่นะครับถนนข้างๆซอย 7-11 หรือว่าถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามและเลือกเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโลงศพท่าแร่นะครับเราพร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังเพลงจากพี่ติ๊กสุริสวัสดิ์นะครับสาวที่ใจดีกับผลงานเพลงของคุณเพลิง

านของคุณแจ้และได้ผลแก้วกานะครับกับบทเพลงหนทางสู่รักจากคุณปูเป้สกลนครส่งเพลงนี้เข้ามานะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงของคุณพิงลำพระเพลิงนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโคตรรักเองเลยจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับกับเวลาตอนนี้ 8:43 นาทีนะครับฟังเพลงเศร้าแล้วมันเหงาหงอยหงอยเหงาเหลือเกินนะครับยังไงได้เนาะเพลงชาเพลงเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบนะฮะแล้วก็ประทับใจส่วนเพลงไวก็โอเคฮะฟังเป็นสีสันขอบคุณนะครับสำหรับคุณอ้อสกลนครขอฟังเพลงเติมไม่เต็มของคุณกบทรงสิทธิ์เข้ามานะครับในขณะที่คุณยาจากท่าแรกขอฟังเพลงอะไรก็ได้ของวงชาตรีที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเลือกให้คุณปอเปิ้ลนะครับขอฟังเพลงที่เก่าที่ฉันยืนของคุณตั้มสมประสงค์สิงหาวรวัฒน์นะครับหนุ่มสกลคนโก้ขอฟังเพลงกวีบทเก่าของนูโวเจ้าตาของคาราบาวนะครับเสียตุกติกพร้อมกับผู้หมวดเพชรนะฮะขอฟังเพลงเพื่อชีวิตคึกคักอ่ะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับในช่วงหน้านะครับวันสุดท้ายของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับจากคุณจอยพรรณานิคมส่วนน้องสาวสุดสวยหนองโบทองที่ให้ผมเลือกเพลงของพี่ออสกิบูลให้ผมเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับเตรียมผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าเศร้ามากอีกหนึ่งบทเพลงครับชื่อเพลงครั้งก่อนนั้นครับ

าตรีนะครับที่คุณยาจากท่าแร่บอกว่าฝากให้ผมเลือกเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ของชาตรีให้ฟังผมก็เลยเลือกเพลงนี้นะครับชื่อเพลงคนสิ้นรักนะครับอยู่ในอัลบั้มอธิษฐานรักอัลบั้มชุดสุดท้ายของวงชาตรีก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงวันสุดท้ายของคุณต้อมเรนโบว์นะครับจากคุณจอยพนานิพมพนานิคมนะครับและก็เพลงครั้งก่อนนั้นของพี่ออสคิริบูลจากสุดสวยหนองบัวทองนะครับช่วงท้ายรายการในชั่วโมงแรกปิดเบรกด้วยเพลงของคุณกบทรงสิทธิ์นะครับจากคุณอ้อสกลนครกับเพลงเติมไม่เต็มนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆนะครับอย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนนะครับยังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับกับคิดถึงวันวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับยังอยู่กับผมไก่วุฒิกรายทองตังนะครับในชั่วโมงที่2กับเวลาตอนนี้ 9:12 นวันนี้เราคิดถึงวันด้วยเพลงสากลนะครับปกติเปิดเพลงคึกคักเพลงมันๆวันนี้เปลี่ยนมาฟังเพลงช้าซึ้งๆกันบ้างนะครับทั้ง2ผลงานเพลงนะครับเพลง Knife นะครับศิลปิน The Rockwell นะครับออกเมื่อปี2527หรือว่า1984แล้วก็เพลงนี้นะครับผลงานของแดนเบิร์ดนะครับชื่อเพลงโบริวาร์ดนะครับออกปีเดียวกันเลยนะครับ1984เพลงโบริวาร์ดเนี่ยฟังแล้วผมคิดถึงเพื่อนของผม2คนเลยนะฮะสีหนุ่มกินดื่มและก็คุณหนุ่มพี่หนุ่มตาคมนะครับชอบร้องเพลงนี้ปะทะกันนะฮะ The Battle ร้องคนละตอนคนละท่อนนะฮะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยเกินนะครับเนาะพี่หนุ่มตาคมพี่หนุ่มตาคมตอนนี้ก็กำลังฟังอยู่นะฮะกำลังซุ่มเงียบฟังอยู่ฝากเพลงนี้ไปให้นะครับโบลิวาร์แดนเบิร์ดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับซึ่งรายการนี้คิดถึงวันๆก็จะพาคุณย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆนะครับเพลงสตริงนะฮะหลังๆก็มีเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งแจมเข้ามาบ้างรวมทั้งเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นและอื่นๆที่คุณคิดถึงณคลื่นนี้ 104.5 วิทยุมิสังทะเลนองแสงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 น2ชั่วโมงโดยประมาณโดยการสนับสนุนจากผู้ใจดีของเรานะครับรามวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของ

ริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์ผีระธรรมร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิลงศพนะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังทุกท่านนั่นเองนะครับเปลี่ยนสไตล์มาฟังเพลงฮึกเหิมกันบ้างนะฮะจากเสียตุ๊กติ๊กนะครับสกลนครพร้อมกับผู้หมวดเพชรนะฮะมารักชาติมาปลุกใจให้ฮึกเหิมกันหน่อยกับเพลงเจ้าตากครับ

นะครับกับเพลงไอ้หินนำมาฝากกันนะครับในช่วงคิดถึงเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็เวลาตอนนี้ 9:22 นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับมีข่าวจากคณะอารามพระคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับคณะพระคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569นะครับเวลา10 นาฬิกาและจะมีมิสซาตรีวานในคืนวันที่16และก็17 กันยายนเวลา1 ทุ่มตรงนะครับส่วนคืนวันศุกร์ที่18 กันยายนเวลา1 ทุ่มตรงจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่มายังอารามขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับร่วมกันเฉลิมฉลองและคณะพระคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับฉลองอารามประจำปีนะครับวันเสาร์ที่19 กันยายนนี้ครับหนุ่มตาคมคนหล่อท่าแร่นะครับอยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตศิษย์เก่าชโยแซฟท่าแร่นะครับรุ่น08อยากฟังเพลงรักที่หลุดลอยของพี่อ้วนมณีนุชเสมรสุดนะครับหมอโคจากสสสสสจนะครับขอฟังเพลงหัวใจสะออนของพี่ป้อมอัศนีนะครับคุณน้ำฝนจากพัทยานะครับขอฟังเพลงของคุณโจ้บุญมากมีส่วนดีบ้างไหมน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับอยากฟังเพลงใจรักนะครับคุณนางสกลนครขอฟังเพลงขออีกทีของคุณแจ้ในทุพลแก้วการพระนท่านสวหมู่หนึ่งท่าแร่นะครับขอฟังเพลงรักแสนเศร้าของพี่ดอนสอนระเบียบแล้วก็พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับถ้าเข้ามาอยากฟังเพลงคู่เหมือนเดิมเพลงอะไรก็ได้นะครับและพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงไม่ลืมรักของ Forever นะเดี๋ยวผมทยอยจัดให้กับบทเพลงที่คุณขอนะครับไปที่ผลงานของคุณตั้มสมประสงค์สิงหวรวัฒน์นะครับที่เก่าที่ฉันยืนจากน้องปอเปอร์

กวีบทเก่านะครับผลงานของคุณจอนูโวนะครับหนุ่มสกลคนโก้เป็นผู้ส่งเพลงนี้เข้ามารวมทั้งเพลงที่เก่าที่ฉันยืนนะครับของคุณตั้มสมประสงค์สิงหวรวัฒน์นะครับจากคุณป่อเปิ้ลนะครับ9นาฬิกา30นาทีนะครับขอบคุณสำหรับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแร่นะครับโดยท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณตระออโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินทร์พงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเครื่องเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชสุริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจในราคาสุดประหยัดนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะครับดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจหายห่วงกับการบริการและก็สินค้าของบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนายก็มีนะครับมาช่วยกันประหยัดไฟด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์กันเถิดนะครับทั้งอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับและตอนนี้ต้องการด่วนนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจก็ติดต่อพี่หมวยได้นะครับที่0654012028นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับ
ตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวข้างซอย 7-Eleven ท่าแร่นะครับก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0872199505วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานไปฟังเพลงที่หนุ่มตาคมทักเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมบอกชื่อเพลงผิดไม่ใช่เพลงเงียบๆคนเดียวนะครับหนุ่มตาคมอยากฟังเพลงเธอคนเดียวเท่านั้นของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับ

เนื้อเพลงของครูอ้วนมณีนุชเสมรสุดนะครับกับเพลงรักที่หลุดลอยจากสิทธิ์เก่าสิทธิ์ยศแซบท่าแร่รุ่น08นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วไปฟังกันต่อนะครับกับผลงานเพลงจากน้องว่านไฟพุทธิสัย

ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงรักแสนเศร้าของพี่ดอนสอนระเบียบจากพนักท่านสวหมู่1ท่าแร่นะครับแล้วก็เพลงใจรักของคุณสุชาติชวังกูลจากน้องว่านไฟปุติสัยนะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากการขอมอบข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มาฝากทุกท่านนะครับวันนี้พระคุณเจ้าบอกว่าจงมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีบางคนที่ไม่มีอะไรเลยเขาก็ยังสามารถยิ้มได้นะครับรายการต่อไปพบกับพี่ต้อยสมจิตมังกรในรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับวันนี้ผมไก่วุฒิกายทองต่างพร้อมกับผู้ใจดีของเรานะครับวิบูลชัยคนปีท่าแร่นะครับจะหัวในการกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมอะไก่สดท่าแร่ท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนะครับต่อรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับบริษัทเล้งสิงสกลนครจำกัดบริษัทอินโนโซลพัทจำกัดนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่วรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ขอบพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านและอวยพรทุกท่านตลอดไปนะครับทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงของรวมดาว2นะครับใต้ร่มมะลุลีนะครับพิเศษสุดสำหรับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์และก็ชาวตลาดต่อการค้านะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ทวดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่นะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่10เดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับมื้อนี้มาพร้อมกับเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับผมรับการแนะนำมาจากป้าต้อยนะครับอยู่ทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3ครับฝากให้ทุกเสียงทุกสายนะครับตลอดมีรักแฟนเพลงที่อยู่ในแดนหรือว่าต่างแดนนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับป้าวันนำเด้อนะครับอยู่ในชุมชนนั่นแหละนะครับแฟนใครไม่รู้นะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับตั้งแต่10โมงจนถึง12นาฬิกานะครับผมได้รับความไว้วางใจจากนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่านะครับบ้านทะเลโดยนะครับคุณเทพากรสมพิทักษ์ปัจจุบันนี้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองทะเลแล้วนะครับพร้อมกับเจ้าเรือนนะครับเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับผลิตและก็จำหน่ายอุปกรณ์นะครับการก่อสร้างทุกชนิดนะครับโดยคุณนะครับเอและว่าเสเอนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อคุณสุริยาศิวรกูลนะครับหรือว่าเสเอนะครับสำหรับผู้บริหารร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมเทซิสนะครับบ้านทะเลอำนวยทรัพย์นะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจสกลนครหรือบ้านหางฮงนะครับไปทางอากาศอำนวยก็มีนะครับแล้วก็ทางอำเภอพังโคนบ้านหายองก่อนจะเข้าไปอำเภอพังโคนและสาขาทางทะเลเฮานะครับอยู่บ้านประโคเด้อพี่น้องเด้อนะครับอำนวยทรัพย์นะครับปรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองคุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับบอสใหญ่นะครับเป็นผู้เบิ่งแยงนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยู่ติดลากาโตคิวรถสองแถวสายทะเลสีเข้าสะกดนี่ครับลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับบอสเป็นบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับหรือว่าพี่น้องอยากให้ออกแบบให้ก็มีวิศวกรรับออกแบบให้พร้อมลังท่าแร่รับสร้างบ้านครับอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางบ้านหนองบัวทองมาทางท่าแร่นี่ครับเลยโรงเรียนทะเลศึกษามาอยู่มองขับรถทะเลอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้ออู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างโดยช่างนันช่างเนมเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่และสาขาทางหลวงมอไฟหน้านะครับร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงข้ามกันนั่นล่ะครับนะครับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงครับนิวเจริญการแว่นสาขาหลวงมอไฟเป็นต้นสาขาทางท่าแร่อยู่ยังเยี่ยงครับหน้าอารามรักกังเขียนทะเลเด้อพี่น้องเด้อใกล้บ่อไก่ครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลสำหรับนิวเจริญการแว่นสาขาทะเลคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทะเลพร้อมผลิตและก็จำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับไก่กระส่งนะครับไก่กระแห้งส่งพี่น้องเอ๋ยสำหรับโรงศพแบบคริสนะครับโดยคุณวรวุฒิอิติเสนนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1เป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วรุ่งเรืองการช่างของเฮียวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกขนาดรถกระบะรถ6ล้อ4ล้อเล็ก10ล้อพูโซฮีโนล็อกกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ารถปันเข้ารถเก็บเข้ารถไถนั่งครับย่างครับนอกในสถานที่ที่ดีให้การบริการรับอาศัยให้ระลึกพร้อมและยังให้การบริการกู้ข้อมูลนะครับรถยนต์ที่ไปลงนะครับรีแมปแต่อยากให้กู้ข้อมูลเพิ่นก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยให้การบริการกู้ข้อมูลให้พร้อมนะครับสำหรับอู่วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองนะครับบอกว่าสิเป็นทางอู่ช่างเอกนะครับให้การบริการในเรื่องของการซ่อมนะครับทำสีรถยนต์ขายอะไรนะครับใหม่เก่านะครับและก็ยังให้การบริการในเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทุกยี่ห้อโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกนะครับ
อยู่ที่ถนนสายนครพนมมาทางทะเลซ้ายมือเด้อใกล้หม่องทางลงลงไปทางโรงขาสัตว์เทศบาลตำบลทะเลและติดกับร้านท่าแร่ยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับและกับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อว่าจะเป็นรุ่น PCX PCX หลับประเมินนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปใช้บริการได้กับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมขายล้อพ่วงข้างนะครับและร่างอัดฉีดด้วยโฟมพร้อมนะครับบริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยนะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงตั้งแต่10โมงจนฮอด12นาฬิกาทางหน้าวัดวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงครับมาฟังผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝันมีชีวิตของอลิสมันพงเรืองรองครับผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วฝากให้มีรักสุขุทุกคนที่ฟังรายการอยู่เด้อ

เป็นบทเพลงที่ม่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับขอเป็นคนทัดไปของสาวตั๊กแตนชลดานะครับแนะนำมาหลายๆสายน้ำกันนะครับว่าจะเป็นสายทางพนานิคมนะครับสาวจุ๊บแจงก็ดีหรือว่าแฟนเพลงที่อยู่ในชุมชนนะครับของทาแร่เฮานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากย้อนหลังให้ได้ฟังน้ำกันเด้อนะครับว่าจะเป็นทางชุมชนสามิตรเฟื่องฟูแล้วก็เป็นต้นทางชุมชนประวานพร้อมนะครับที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับฝากให้บรรดามิตรแฟนเพลงที่อยู่ทางไกลทางใกล้ในนอกประเทศเฮาพร้อมนะครับส่วนเพลงของอลิสมันนะครับก็ขอขอบคุณหลายได้สำหรับ FC นะครับถือว่าเป็น FC ประจำนะครับที่ฟังรายการนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับหมู่ที่7นะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังเล่งเห็ดน้ำมองเก้ามองแปดมองเก้าเป็นมองนะครับป่าใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องไทยมีอาชีพเป็นชาวประมงก็ซื้อมองมาแล้วก็มารับจ้างมาจ้างนะครับผู้รับจ้างเห็ดน้ำมองนะครับก็มีหลายผู้หลายคนอยู่ได้บ้านเฮาก็ได้เห็ดน้ำมองก็ได้เนาะว่าจะเป็นเขาสาวป้ามูนี่นะครับทางชุมชนสายสัมพันธ์เป็นต้นสาวแก้วนี่ทางชุมชนนะครับทะเลใต้เฮาหมู่เจ็ดนี่นะครับครับเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาเดี๋ยวผมขย้อยเนี่ยให้เด้อไอ้ห้อยนะครับอยู่ทางชุมชนเฟื่องฟูนะครับแนะนำเพลงสุดแท้แต่วาสนาผมขี้เบื้องแล้วเห็นแต่ของพลสักส่องแสงนะครับเราจะฟังของสอนคิรีแล้วเอาหรือว่าเก่าๆฮะล่ะเดี๋ยวเบิ่งให้ใหม่เด้อครับเด้อแต่ว่าผมขี้เบิ่งแล้วโดด Google บอกว่าอันนี้ละเราอ่ะ Google ฮะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกพิมพ์ไปใน Google น่ะล่ะ Google เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เราอันนี้ละเราเอาสะดอกขอบคุณคุณครูเด้อ Google นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จาก FC Pick อีกแล้วครับท่านคิดฮอดกอดบ่ได้พร้อมฝากลงมองเก่าเด้อนะครับให้3หนุ่ม3มุมหน้าไม่เสียงล่อๆบ่ได้ไปฟังซบบ่บ่นี่ปรงซบบ่ของสาวเนียนบ่เนาะเมื่อคืนนี่พอสิไปมิซานะครับหน้าซบของสาวเนียนอยู่เมื่อคืนนี่ก็ได้อยู่บ้านเจ้าภาพพุ่นล่ะอยู่หมู่4นะครับบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งมีพิธีมิซานาศพนะครับของเทเรซาสิริวิมลกาแก้วนะครับเกิดวันที่1มกราคม2531พักผ่อนในพระเจ้า7กันยายนพ.ศ.2500นะครับ69รวมมาอยู่ได้38ปีครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้วันอังคารที่10นะครับกันยายนพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.พิธีมิซาโปร่งศพณวัดนักบุญมกริตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับและก็เสร็จจากพิธีมิซาโปร่งศพก็จะเคลื่อนศพไปที่สุสานศักดิ์สิทธิ์บ้านหนองบัวทองนะครับก็เป็นนะครับธรรมเนียมนะครับของพี่น้องทางคริสตชนนะครับของแท้เฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับตอนสุขจิตบางกายเมื่อคืนนี้บ่ได้ไปเพราะหยังตอนเช้าวันที่นะครับ9นะครับตื่นที่4ที่5ออกไปยืนยันตัวเองเสียเงิน30บาทพี่น้องแปลกใจว่าเป็นหยังคือเสียเงิน30บาทเวลาเฮาไปตามแพทย์นัดตัวไปพบหมอเฮาใช้สิทธิ์30บาทนะเฮาต้องได้เสียนะครับเงิน30บาทซะก่อนเด้นะครับหมอเพิ่นสิตรวจให้ได้นะครับตะกี้รถลืมไปก็มีฮอดบ่ได้คิดนําแต่ว่ากุมื้อนี้ทางรัฐบาลทางสาธารณสุขเพิ่นให้เสียเงิน30บาทเด้อที่เฮาต้องได้ใช้นะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาตัว30บาททุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบ่แม่นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วแต่ว่าบางเทื่อเฮาก็ลืมไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่นัดนะครับมื้อเช้าวานนี่นะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับการ
ยืนยันตัวเองไปเสียเงิน30บาทแล้วก็รอเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วกับวันนี้ก็ลบมาเมื่อวานนี้ก็ได้ลบมากับมานะครับร่วมกิจกรรมกับทางกองสวัสดิการนะครับวันผู้พิการนั่นแหละนะครับอยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พอฮอดตอนแรง4โมงแรงจนฮอด2ทุ่มต้องไปที่ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดินเพราะยังเป็นคนไข้พิเศษเฉพาะโรคสมองและประสาทนะครับอยู่ตึกพิเศษนะครับก็ไปยืนยันไปยืนยันตัวเองแล้วก็จ่ายนะครับเงินใส่ซิด300บาทนะครับเพื่อเป็นคนไข้พิเศษอันนี้แบ่งปันสู่ฟังได้พี่น้องก็เป็นความรู้ได้นะครับแล้วก็ยื่นไปแล้วก็มีการซักประวัติในห้องฮะล่ะนะครับที่จะรอเข้าตรวจกับแพทย์ที่รักษาตัวเฮานะครับของผมเป็นแพทย์หญิงศิริพรลิ้มนะครับเป็นพี่น้องชาวจีนนะครับไทยเฮานะครับเป็นแพทย์ที่ได้เบื้องแยงนะครับผมนะครับล่าสุดนี้ก็ได้ว่าพื้นสู่ฟังแล้วก็แบ่งปันสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อสาเหตุที่บุรุษไปวิชานาศก็คือต้องไปรอนะครับพบแพทย์แล้วก็รับยามาฮอดเงินเมื่อคืนเกือบสองทุ่มนะครับก็เลยบุรุษไปร่วมมิซานาศกับน้องแนนนะครับดวงวิญญาณน้องแนนเนาะนั่นกระทั่งเวลาสิบโมงก็บุรุษไปปลงศพเพราะหยังเมื่อวานผมว่าแล้วเรื่องหนังสือนะครับผมได้รับหนังสือนะครับหนังสือขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีของประมาณ2569นะครับณห้องประชุมนะครับสภาธิบาลวัดอัศรวิหารนครเทพบรามิเกลทะเลชั้น2นะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับฉะนั้นแล้วก็มีบรรดานะครับพอโรงเรียน3โรงเรียนบ่สิเป็นโรงเรียนเซนโยนะครับแซบนะครับเซนโยเซฟทะเลนะครับโรงเรียนทะเลวิทยาและโรงเรียนทะเลศึกษาแล้วก็มีบรรดาผู้นำนะครับประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน15ชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับปราชญ์นะครับชาวบ้านนะครับไปร่วมนะครับกับโครงการนะครับพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2519เพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้เป็นกิจกรรมย่อที่2นะครับบวรสั่งสรรสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีนะครับสถานรูปแบบการดำเนินกิจกรรมนะครับจัดในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัตินะครับเวิร์กช็อปนะครับที่ผสมผสานการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัตินะครับประวัติศาสตร์ตึกโบราณและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้องๆที่มาเข้าร่วมโครงการก็จะได้นะครับรับความรู้นะครับเต็มเลยมื้อนี้เด้อนะครับว่าสิเป็นเรื่องของประวัติบ้านตะแห่เฮาที่การก่อตั้งนี่จักปีแล้วร้อยเท่าใดนะครับแล้วก็มีคริสตชนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีชาวคริสตชนนี่นะครับจักคนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมื้อนี้ก็สิมีทางบ่าวอินฟูนะครับมาจากบ้านศรีนวลอำเภอคุกศรีสุพรรณมาเป็นวิทยากรพร้อมนะครับก็เป็นผู้บริหารในเรื่องของการกระเจ้าประสบความสำเร็จบริหารจัดการในวงเงินหลักล้านผู้ใดมาเป็นวิทยากรนะครับเบาอินฟูมาจากบ้านนาศรีนวลอำเภอนะครับตำบลโคกศรีสุพรรณนะครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นก็สองมื้อนะครับมีวันที่10 11กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเพราะนั้นมื้อเช้านี่ก็ไปร่วมเปิดนะครับโดยคุณพ่อชัดชัยนะครับนิลเขตนะครับคุณพ่อผู้ซ้อยนะครับขอไปครับพี่น้องคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินั่นสิไปชัดชัยเดี๋ยวนี้คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารนะครับเทวดามิแก้วท่านเป็นประธานผู้เก่านะครับรายงานนะครับก็คือท่านผู้บดลนะครับท้องอันตังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 นะครับตำบลทะเลและผู้
นะครับดำเนินรายการก็คือคุณนะครับสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับผู้ประสานงานโครงการนะครับพี่น้องเลยก็หลังจากที่เปิดงานแล้วก็ขอตัวมาจัดรายการวิทยุนะครับได้ให้พี่น้องรับฟังเพราะฉะนั้นก็ขอส่งจิตส่งใจไปเด้อนะครับนะครับญาติพี่น้องผู้ดวงวิญญาณของนะครับเทเรซาสิริวิมลกาแก้วน้องแนนนะครับที่กำลังประกอบพิธีมิซาปลงศพอยู่ทางวัดนักบุญมกาลิตาอาราก็อกบ้านหนองบัวทองนะครับมาฟังเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเป็นเพลงนะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จาก FC Big อีกแล้วครับท่านฝากให้ทุกเสียงทุกสายฝากให้นาไม้พร้อมนะครับรัตนาแก๊สรายการนะครับทั้งว่าอามุนบ่อไก่นำตลอดจนน้องรักนำเด้อหลายผู้หลายคนแล้วก็ส่งไปทางระยองแน่ทางหมอชิดพร้อมนะครับ

0: โชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างพระเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

มีครูเดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50ถึง 70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮมพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

รายการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์

0: นานนะครับผ่านไปครับพี่น้องเอ้ยสาวใหญ่สิลงคานครับพิมพาพรสิรินะครับอาสยามครับจัดให้ครับพี่น้องก็ฝากไปลงแถวชุมชนประวานเด้อเป็นพิเศษเด้อพิเศษนะครับอีกก็คือสำรองมาอีกเนาะก็คือชุมชนนะครับทะเลเหนือชุมชนเฟื่องฟูเป็นต้นชุมชนทะเลเหนือนี่ก็สาวใหญ่สิลงคานเด้นี่ก็ได้ได้ผู้ใดกับผู้นั้นล่ะฟังรายการอยู่เป็นประจำผู้ประจำอู่ล่ะบ่แม่นอู่อู่ซ่อมรถได้อันนี้อู่คือว่องหั่นล่ะแต่ก็พวกอยู่ใต้ตารางเฮือนตอนนี้ก็จะมั่งเฮือนแล้วเฮ็ดเป็นรีโนเวทใหม่แล้วเป็นช่วงโมเดิร์นโมเดิร์นเนาะก็เลยบ่ได้พูกอู่ล่ะพุ่นน้องฝากไปทางชุมชนเฟื่องฟูแต่ก็ตะกี้ละปั่นจักรยานไปตุ้มโฮมกับอยู่หันนะครับอันนี้ก็เป็นสาวแก่ทะเลใต้ย่านไปพุ่นเด้อมื้อนี้ย่านไปมีซาปรงศพน้องแนนพุ่นล่ะอยู่ทางวัดมาการิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทอง 11:00 นแหละกำลังสิออกวัดนะครับเพื่อไปสุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อบรรจุศพตามจารีตประเพณีนะครับของพี่น้องทางคริสตชนนะครับเดี๋ยวขอรับสายท้าย352คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะต้อย
0: สวัสดีสาวจุ๊บแจง
1: มาเด้อเมื่อกี้ข้าวต้มเลยกำลังห่อข้าวต้มอยู่นะ
0: บุญยังนี่บุญยัง
1: เอ้าบุญเดินเก้าอันนี
0: ้โอ้ข้าวบดบินของพี่น้องทางพุทธศาสนาบุญหา
1: จ้าไอ้เมื่อกี้ข้าวต้มเด้ออ
0: ืมสมพอมื้อเช้านี่ก็จะเอาให้อยู่
1: จ้า
0: ที่ข้าวต้มอยู่
1: ไอ้มากินน้ำเดือดเด้อไอ้ขอฟังเพลงไหมคะ
0: ซื้อเพลงครับซื้อเพลง
1: ไอ้เข็มนาฬิกา
0: ไอ้บ่ไอ้บ่
1: ค่ะไอ้เข็มนาฬิกา
0: บ่ไอ้เข็มนาฬิกามันย่างไวบ่ย่างช้า
1: ไอ้เข็มนาฬิกาโอ้ยเนาะของพิมพ์ภาพพรสิรินั่นแหละค่ะ
0: เนาะโอ้ยขอหัวซะเถาะครับผม
1: ไอ้มาลืมเด้อมากินข้าวต้มน้ำเดือดเด้อมื้ออื่นเด้ออ
0: ัน
1: อ
0: ันฝากรถยังมาก็ได้บ่ได้บ่หรือให้กิน
1: ทางไหน
0: เกลี่หรือว่าแก๊ปก็ได้หรือว่าลายก็ได้
1: ใช่ค่ะโอ้ยังขาดมาสลีจะมาซื้อหัวเขาสากนะ
0: เราก็ต้องให้เราส่งแก๊ปไปเนาะโอ้ยเมื่อยน้ำลายอยู่นะครับเอาไปขายละขายได้แต่ฝากไปให้กินหนึ่งบ่ฝากได้ด้วย
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

้ยคือม่วนเถอะเนาะสายันสัญญาเอ้ยห้องนอนคนจนนะครับจังหวะดนตรีนี่คิดฮอดตอนยามเศร้าๆแล้วก็ยามแรงๆตอนเลิกงานมาสิออกไปอาบน้ำอาบในเปิดงานนะครับสมัยเหตุงานก่อสร้างอยู่แถวประจวบคีรีขันธ์ค่ายธารรัตน์อยู่ค่ายทหารเห็นกระเจ้าเปิดเพลงนี้ปุ๊ยบรรยากาศสีครึ้มๆแน่ยามเศร้าก็ดีโลยามแรงๆก็ได้มันเย็นมีความหลังในสมัยตะกี้ไปหารับจ้างรับบ่ายก็ได้โอ้ยอยู่พุ่นละเขา300ยอดพุ่นละ ไปสร้างนั่นก็อาคารให้กับทหารอยู่ค่ายธารรัตน์ประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สมัยยังเบาพุ่นละ ฟังเอาได้สมัยยังเบาได้ยายตู้อันเพลงอันคิดฮอดกดบ่ได้ฟังนำกันกับสาวปิกเดอร์นะครับในข้อความว่าบ่ได้ว่าจังไดก็ยายตู้ว่าจังไดสวัสดีจ้าท่านสทวันนี้มีคนฝากขอเพลงคิดฮอดกดบ่ได้นะจ๊ะฝากลงเหมือนเดิมให้กับสวหมู่6และชุมชนสมประสมฝากขอไว้ฝากขอไว้ให้ป้าต้อยป้าคนึงนิดยายอื้อวัดป่ายายโลวนาสามัคคีอุ้มจานพุทธะและอีกเราลูกหลานฟังของใต้อรไทยโอ้เล่าสู่ลูกหลานบอกอุ้มเพลงหนึ่งบอกเอานะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเด้อนะครับก็เป็น FC นะครับที่มีความหลังเนาะยายตุ้นี่ก็ได้ถ้าผมบ่ฮู้จักลาวเราบ่จักผมกับบ่แม่นอีกล่ะอันนี้ก็ได้แม่นบ่ช่างปั้นช่างปั้นก็โอ้ยไปเปิดอู่อยู่แต่หน้าอ้อมบ้านผู้หม่องเข้าเที่ยวเข้าหน้าองค์เจ้ายายจันทร์ระเบิดแถวตัวอยู่หั่นแถวนะฮะเฮาปั่นจักรยานเนี่ยว้ายสมัยยังน้อยยังพอดียังเฮียนปออยู่ดอกไปนะครับแถวละแวกนั้นเป็นอันถนนนั่นก็ถนนหายประเดกเข้าเราไปเนาะปั่นเนาะเดี๋ยวนี้ไปเหตุเฮือนเปิดอู่เคาะพ่นสีรถยนต์อยู่พุ่นล่ะนะครับบ่ได้พ่นดอกเคาะอย่างเดียวพุ่นฮะนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่นี่ให้ฟังนำกันเด้อนะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนเป็นต้นนะครับผู้สูงวัยใจเกินร้อยมาร่วมกิจกรรมทางเดย์แคร์นี่ครับกำลังร้องเพลงยังก็ลำเพลินเดินโบล้มอยู่จะจึงจึงจึงจะจึงจึงจะจริงจังแล้วมาจะจริงจังอยู่โอ้ยก็มีความสุขคลายเครียดบางคนก็เห็นแนวอยู่แนวกินมาสู่หมู่กินอยู่ศูนย์เดย์แคร์นี่ศูนย์อธิบาลศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลน้องแสงม่องผมนั่งจัดรายการนี่ครับอยู่ห่างกันแค่2ช่วงตึกแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ FC อยู่นี่กันหลายคนบ่ว่าสิเป็นป้าคนึงนิดมาอยู่บ่เนาะป้าคนึงนิดได้นี่ได้มาอยู่บ่เพลงห้องนอนคนจนนี่ฝากไปให้ทางพี่สุเมธเด้อเจ้าของไร่ดีดีฟาร์มพุละทางบ้านสวนพุละทางลัดสิไปบ้านโคกแก้วพุ่นนะครับเดี๋ยวนี้ถนนชลประทานนะครับถนนชนบทนี่นะครับซอดหาเดียวเบิดแล้วคู่มือนี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่สุเมธนี่ก็เป็นหนึ่งคณะกรรมการชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่ซึ่งสิมีกิจกรรมนะครับร่วมกันอยู่นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2519นะครับตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนฮอด16นาฬิกานะครับก็จะมีบรรดากลุ่มนะครับนักฟุตบอลเยาวชนยุวชนนะครับก็เป็นโครงการนะครับออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569ณสนามเซนโลเรนตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสนับสนุนโดยกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับ
โดยจัดโดยนะครับชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันอาทิตย์นี้นะครับก็จะได้เห็นกิจกรรมเพื่อส่งรายงานนะครับทางนะครับสปสช.สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับพี่น้องเลยนะครับโดยทางเทศบาลตำบลท่าแร่ก็มีกองทุนนะครับรับประกันสุขภาพให้ทางเราได้โครงการเพื่อขอนะครับใช้ทุนในกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับตามนโยบายนะครับแต่เราต้องเห็นกิจกรรมเพื่อส่งรายงานนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ13นี้กันยายนนี้สิฮอดนี่ครับพี่น้องเลยนะครับโดยคุณสมพงษ์กงพันลาศนะครับประธานชมรมกีฬาฟุตบอลท่าแร่นะครับเป็นประธานยินดีกับคุณ

หลายเพลงของน้องคนจนในกระดาษของสายันสัญญาโยนมาให้โลดบอกตัวพี่น้องส่งไปเอิบนำเด้ออยู่ทางหมู่เก้าหมู่เก้านี่ผู้ใดเวียกไปอยู่ได้เพราะยังเป็นดินแดนหมู่บ้านในลันดอนสำหรับผู้ร่วงลับนะครับหมู่เก้าตำบลทะเลนี่เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับบ้านเฮาห้องอยู่ป่าศักดิ์สิทธิ์เนาะสุสานศักดิ์สิทธิ์แต่ละนะครับก็ฝากให้บรรดาช่างๆอยู่ฮั่นล่ะมีช่างแน่มีช่างเอิบช่างในตำนานช่างเอิบช่างวิช่างวันช่างต้อมนานผู้ซอยต้อมกับยูฮันช่างวันช่างแอร์หมดนี่นะครับเพราะนั้นก็มีหลายช่างที่บทสามารถเอ่ยนามได้นะครับหลายผู้หลายช่างเสียงหมดนี่ก็มีเนาะช่างเสียงช่างเสียงนี่คำวอดอยู่คนดูหลังพุละอารามพุละสุสานศิลป์แห่งที่สองนะครับเป็นผู้ปิดคอนโดเนาะอยู่พูดแน่แล้วก็บางเทือกมาทางสุสานศักดิ์สิทธิ์หมู่เก้าของทะเลนะครับสุสานศักดิ์สิทธิ์แห่งที่1เพราะอยู่ทะเลมีแห่งที่1ก็คือมองเก้าแห่งที่2มองใหม่ก็พูดขึ้นไปทางเส้นหลังโรงเรียนทะเลวิทยาหลังเดินอารามลักขิณีดาคังเขียนทะเลพุ่นละนะครับเบิ่งนาฬิกากับพี่น้อง 10:17 นาทีครับพอพูดถึงอารามแล้วก็มีข่าวเดี๋ยวสิลืมได้นี่โห้ยคุณแม่นะครับมาริยารัตติยานะครับทาสวิสัยมหากาลิลีกาลินีนะครับคณะทักขินีและก็เขนิงทาเร่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องสตบุรุษที่เคารพนะครับนับถือสุขุทุกคนนะครับร่วมเฉลิมฉลองนะครับคณะทักขินีและก็เขนแห่งทาเร่มีความยินดีขอเรียนเชิญเข้าร่วมมูทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนนะครับกางเกงศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 10:00 นพิธีมิซาขอพระคุณณศาลากอมบูรีเออร์คณะทักขินีและกางเกงแห่งทะเลนะครับโดยพระสังพระคราสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีประธานในพิธีเซตพิธีขอเชิญรับประทานอาหารนะครับส่วนกำหนดพิธีนะครับตีวานนะครับวันพุธที่16นะครับวันพฤหัสที่17กันยายนพ.ศ. 2519เวลา 19:00 นพิธีบูชาขอพระคุณนะครับวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2519เวลา 19:00 ขอเชิญร่วมพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับมายังนะครับศาลานะครับกอมบูรีเออร์คณะทักขินีแห่งกางเขนทะเลเพื่อประกอบพิธีมิซาขอบพระคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2519เวลา 10:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอยู่ศาลานะครับกอมบูรีเออร์คณะทักขินีและกางเขนแห่งทะเลโดยพระสังฆราชนะครับอันตนวิเดชเจเซรีนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางคุณแม่นะครับมาริยารัตติยาทาสวิสัยนะครับก็ได้เห็นหนังสือนะครับขอความอนุเคราะห์ว่าจะเป็นประธานชุมชนประธานคุ้มนะครับได้เอาเต้นนะครับลงไปนะครับเพื่อจะได้กางเต็นโต๊ะนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับสรองโอรามอารามของเฮานะครับเนาะก็เลยขอแสดงความเคารพรักพระคริสต์เจ้าซิสเตอร์มารีรัตติยาทาสวิสัยมหากาลินีนะครับคณะทักขินีและก็เกณฑ์เองทะเลนะครับจังกะเพิ่นขอพูดมาณโอกาสนี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดพี่น้องกับลงทานได้เฮ็ดลงทานรวมญาติได้พอมีตีวานเนาะคืนวันที่16 17นะครับตีวานนี่นะครับแล้วก็18นี่ก็มีแห่นะครับพระรูปกางเขนพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเฮ็ดบุญกับช่องทางเฮ็ดบุญก็เฮ็ดได้หลายช่องทางบ่สิเป็นการสอดส่องที่ทางประธานชุมชนประธานคุ้มสิไปแจกซองอย่างผมได้30ซอง
เป็นซองเรียนเชิญได้พี่น้องเฮ้ยสิได้ออกไป

แขกพี่น้องอยู่ในชุมชนนะครับสามิตรสัมพันธ์นะครับที่ทางคุณแม่นะครับรัติยาทัพวิสัยนะครับได้ขอความอนุเคราะห์นะครับส่งซองให้พี่น้องได้สอดปัจจัยนะครับเพื่อเฉลิมฉลองทอดทูลการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของทางอารามนะครับทักษิณีและการเขียนแห่งทะเลของไทยเฮานะครับน้องพี่น้องแล้วก็บางชุมชนบางครัวเรือนก็ได้เห็นนะครับอาหารว่างเห็ดกับข้าวหรือว่ามีสิ่งที่ปลูกไว้ก็เป็นพักบวบพักหอมมักนองมักนาวมูนี่นะครับไปลงทานกันนะครับในกำหนดวันที่ผมได้ประชาสัมพันธ์นะครับโอกาสฉลองคณะทัศน์ที่นี่แล้วก็เกณฑ์แห่งทะเลหรือว่าฉลองอารามเฮาละเด้อพี่น้องเด้อปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569ครับพิธีมิสซาเวลา10นาฬิกาครับจบข่าวบริการนะครับอีกข่าวนึงมาฟังเพลงบัดนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่เพลงม่วนๆบัดนี้เอ้าเดี๋ยวจัดให้เด้อสาวจุ๊บแจงขอมาย่านหนังบ่ย่านย่านนาฬิกาบ่หายนาฬิกาพิมพาพรสิรินะครับร้องเอาไว้นะครับพี่น้องเอ้ยฟังน้ำกันครับเป็นต้นผู้เบาทางบ้านสวนฮะล่ะลักกิโลสี่เด้อ

ยังม่วนคือเก่าเนาะไอ้อ้วนเนาะมีเมียเด็กครับต้องมันตรวจเช็คร่างกายเด้อโอ้ยเห็นไอ้อ้วนย้อนไปรถปุ้ยอันแพ็คเพิ่นนะเป็นร้อนเป็นร้อนอยู่ขี้โพ่นเพิ่นนะฟิตฟิตฟิตเพิ่นว่าฮะมีเมียเด็กเพิ่นว่าไอ้อ้วนนี่เราคำวอดในเรื่องของการเคาะนะเป็นการฟื้นฟูรถที่ประสบอุบัติเหตุบุ้มมาบ่แคชซี่โคตรบ่หมดนี่ซ่อมได้เพิ่นว่าอ้วนซ่อมอ้วนซ่อมได้เพิ่นเนาะแม่นบ่แหละกินฮอดเราก็เลยกินฮอดเพลงนี้เลยฝากให้เด้อแล้วก็มีคนสกิดมาอยู่โอ้ยฝากเพลงเพิ่นแหน่ไอ้อ้วนหั่นเพิ่นไทยมีเมียเด็กหั่นฝากไปนิรมัยบ่ไอ้วันฝากไปลงนิรมัยบ่นะครับฝากให้สังเสริฐอําเนาะสังเสริฐกับฟังอยู่เป็นประจําครับวิทยุน้อยห้อยในข้างหน้าต่างอ่ะเปิดอยู่หั่นล่ะจักอยู่บ่อยู่คนอักๆๆอยู่หั่นล่ะปานได้กับอันทางผู้ใหญ่สิงห์คมีกลางไหนเปิดคู่มือวิทยุฮะเปิดเห็นหยังเปิดให้ไกลฟังพุ่นเฮาฟังแล้วมันก็ไข่ตัวพุ่นเนาะแม่นบ่ผู้ใหญ่สมใจราชภาษีอันนี้ก็ปุ้ยพุ่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดฟางได้นี่อยู่ตุพี่อยู่แถวลวงสาลีขึ้นไปหน้าหน้าแถวหน้าเขาลุงล็อกลุงลิกนี่แถวนี้ก็ได้ได้ไปจนหลงไปเส้นนี้ฮะเส้นคุ้มมาน้อยขึ้นไปนี่ไปเส้นทางโพธิ์สว่างนี่ก็เจ้ามาเช่าที่ปลูกหยังเดี๋ยวนี้ปลูกหมากโม่ปลาทุ่งปลูกโม่หลังจากที่มาเช่าที่ปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยลองพิษลองถึกได้แถวก็ได้แล้วก็มาปรับพื้นที่ปรับดินมาปลูกหมากโม่เดี๋ยวนี้หลายคนก็ไปเช่าที่เฮ็ดหยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขายไฟนั่นเห็นบ่พี่น้องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปได้ของมือนี่ได้มีฮอดนายหน้าดีเลอร์พุ่นไปหาเช่าที่อยากได้จำนวนหลายเพื่อหยังเพื่อไปตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี่เพื่อจะได้ขายจำหน่ายไฟครับพี่น้องได้ใช้เห็นบ่พี่น้องว้าเป็นพลังงานนะครับแสงอาทิตย์พลังงานเขียวสะอาดพุ่นว่าปราศจากมลพิษปราศจากมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือความทันยุคทันสมัยตามให้ทันยุค IA พี่น้องเลย AI โอ้ยพอเราเบิ่งพอเราฟังนะครับแน่นอนพี่น้องย่างนั่งเบิ่งข้าวตื่นนอนไม้กับเปิดโทรทัศน์เบิ่งข้าวติดตามข้าวให้มาทันโลกทันเหตุการณ์บางข้าวก็โอ้ยแลกมัดเชือดอิหร่านถล่มฐานทัพโจแดนเพราะว่าไปยิงหยังไปยิงเฮือแก่น้ำมันเขาเห็นเนาะ5ลำผุ่นไปยิงเฮ็ดใดสหรัฐก็ได้โจมตียิงเฮือขนน้ำมันอิหร่าน5ลำผุ่นว้ายเฮือมันเล่นไว้สมบูรณ์ระบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสงครามโลกกับพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ที่มีปัญหากันอยู่สหรัฐอิรักอิหร่านก็ได้เนาะทางติดตามข่าวอยู่ในขณะนี้ครอบหยังน้ำมันโลกก็ขึ้นขึ้นแล้วบ่ยอมลงตอนนี้ขึ้นอีกครับน้ำมันก็ได้ป้าโทพี่น้องไทยขับรถส่งนักเรียนรับจ้างขับรถส่งแถวจักได้ค่าโดยสารบ่ได้ขึ้นน้ำมันบ่ขึ้นเอาเฮ็ดได้บาดนี้โยก็ต้องทนไปครับนะครับภาวะสงครามนะครับต่างแดนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับจะเฮ็ดได้แล้วเนาะไทยเฮาก็ได้มันหัวใจสำคัญประจัดสำคัญแล้วน้ำมันนี่ก็ได้บ่เติมก็บ่ได้ไปใส่มาใส่รถก็ได้เนาะรับลูกรับหลานหรือว่ารับจ้างรับใบหรือคนสินค้าต่างๆก็บ่ได้แหละมันก็ต้องได้เติมนะครับซื้อเติมแหละสิถือกระเพงก็ได้แม่นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะครับพี่น้องเอ้ยเอาสู้ๆๆๆอย่าเครียดมันหลายพอฟังเพลงต่อโว้ยมีแต่เพลงม้วนๆพี่น้องแต่คอมากก็ได้อันเพลงนี้กันเล่าสู่กันฟังถ้าฟังเพลง2เด้อผมสิฝากเพลงนี้ให้เขาไอ้แหล่ไอ้หมอนนี่อยู่ทางชุมชนนะครับ
ถ้าสะอาดหมู่ที่1นี่ครับ FC ผมได้นี่ก็ได้ได้ไปครับสร้างฟันด้วยกันบ่เห็นบ่พี่น้องนะครับอยู่ตามภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองอยู่แบบพอเพียงถามว่าเพียงพอบ่บ่แล้วหักให้มันพอเพียงหรอก็ได้สบายใจกันนะครับสร้างฟันด้วยกันบ่นะครับ

วิญญาณเหงาบุญเข้าโอนะครับทราบลำไพแสงทองนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับบทเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากให้ทางเจ๋วเด้อนะครับอยู่ทางหมู่3ชุมชนสามัคคีมักขนาดเพลงนี้มักสุดจิตสุดใจนะครับฮอดยามนะครับบุญเข้าซากหรือว่าวิญญาณเหงานะครับเข้าประดับดินนี่นะครับเป็นเพลงบ่งบอกถึงลูกเต้าเหล่าล้านอย่าลืมดวงวิญญาณของแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อท่ากองบุญอยู่อย่างเมื่อวานนี้นะครับบุญเดือน9บุญเข้าซากคละเฮ็ดบุญหานะครับเพื่อแม่บรรพบุรุษท่านะครับกองบุญอยู่นะครับดังที่บทเพลงนี้ได้ถ่ายทอดออกมาให้พี่น้องทางพุทธศาสนานะครับได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็คือเว้าหั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะศาสนาใดก็สอนให้เป็นคุณงามความดีเฮ็ดคุณงามความดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเรื่องขอเชิญเที่ยวงานไหลเรือไฟเต่าง้อยกับพี่น้องประจำปีพ.ศ. 2569ระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนพ.ศ. 2569หน้าสวนสาธารณะลำน้ำผู้อำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนครกิจกรรมภายในงานวันที่24กันยายนพ.ศ. 2519ชมขบวนแห่เรือนะครับบกอันสวยงามตะการตาวันที่26นะครับกันยายนพ.ศ. 2569ชมการไหลเรือไฟทางน้ำนะครับสุดตะการอลังการนะครับพร้อมกับคอนเสิร์ตหมอลำสุดมันนะครับว่าจะเป็นวันที่20 26พบกับคาราวานนะครับร้านค้าการละเล่นและสวนสนุกชุดใหญ่นะครับวันที่22กันยายนพ.ศ. 2519พบกับศิลปินไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับวันที่23กันยายนพ.ศ. 2519พบกับศิลปินนะครับม่อนวรวิทย์นะครับวันที่27นะครับขอพบกันวันที่24กันยายนพ.ศ. 2519พบกับคอนเสิร์ตหมอลำตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับวันที่25กันยายนพ.ศ. 2519พบกับรำวงย้อนยุคข้าวเหนียวนะครับวาไรตี้นะครับชมฟรีนะครับวันที่26กันยายนพ.ศ. 2519พบกับประเพณีนะครับไหลเรือไฟสุดอลังการและชมหมอลำเสียงหวานเสียงแจ๋วนะครับแต๋วสุกัญญานะครับสอดแจ้งแก่งป่างครับพี่น้องหน้าการหน้างานแล้วนะครับมาฮอดจอดถึงแล้วได้พี่น้องเอ้ยนะครับส่วนในเรื่องของทางวันเนนฟาติมาท่าแร่นะครับก็มีหนังสือขอเชิญร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ประจำปีพ.ศ. 2519เรียนประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านบรรดาผู้รักผู้ใหญ่นายกเทศบาลทั้งสองเทศบาลรองนะครับนายกประธานสภารองประธานสภาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับบ้านเนนฟาติมาทะเลจะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569ขึ้นปีนี้จะมีพิธีบวชพระสงฆ์นะครับนำนะครับบ้านเนนเป็นสถานที่อบรมแล้วก็ผู้นะสนใจนะครับกับการอบรมสู่ชีวิตการรับใช้ในฐานะพระสงฆ์ตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้านะครับเป็นหัวใจของมิสังเป็นบ้านเนนซึ่งนะครับได้รับการนะครับสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดีเสมอมาในการฉลองบ้านเนนในปีนี้จึงขอการนะครับจึงขออาศัยความร่วมมือจากนะครับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้นะครับให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขอเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับหนังสือแล้วนะครับเข้าร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเนนฟาติมานะครับของไทยเฮาในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 09.30 นถึง 11 นาฬิกาที่ห้องประชุมยาชินทาตึกฟาติมานะครับชั้น1บ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับ
พราะฉะนั้นแล้วทางคุณพ่อก็ขอความเคารพรักในพระคริสต์เจ้าบาทหลวงพิริยะชัยมุกดาสกุลนะครับอธิการบ้านนินฟาติมาท่าแร่นะครับผู้ที่หนังสือขอเรียนเชิญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีงานบวชพอได้พี่น้องเอ๋ยบวชใหญ่ได้พี่น้องเอ๋ยปีนี้ก็ได้นะครับสำหรับบ้านนินเราและก็ยังเห็นฝ่ายบริหารท่านรองนรงค์นะครับและบรรดากำนันตำบลท่าแร่บรรดาพระผู้ใหญ่ได้เข้าไปประชุมเตรียมงานแห่ประสาทพึ่งนะครับอยู่ห้องนะครับประชุมของทางจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วได้กำหนดแล้วสิว่าสู่พี่น้องฟังเด้อช่วงหน้าการงานจะออกมาได้กันเดือนนี้กันยาตุลาเดือนหน้าเนี่ยงานหลายครับเข้าสู่หน้าเศรษฐกาลแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะอย่างกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาฮั่น3เดือนกว่าเนี่ยก็จะสิ้นปีพ.ศ. 2569แล้วก็จะเข้าสู่ปีนะครับพ.ศ. 2570แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเวลาสถานที่บ่เคยท่าไปเฮ็ดอย่างที่เฝ้าเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ย ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับสู้ๆกันไปครับพี่น้องเอ้ยเนาะเอามาแล้วสู้กันฟันครับพี่น้องเอ้ยเป็นเพลงที่ทางยายตุนะครับแนะนำเขามานะครับส่งความสุขโดยนะครับวอสเปียนตะอาไก่สดอาไก่สดนะครับตลาดเก่าท่าแร่ซื้อไก่อยู่ใส่บ่สดต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อโดยคุณเทพากรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่เป็นผู้บริหารจัดการพ่อกระเจี๊ยเรือนครับอาไก่สดอาไก่สดครับอู่ช่างเอกคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่วอรุ่งเรืองการช่างของฮิวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองครับบริหารจัดการและวรวุฒิลงศพบ้านท่าแร่พร้อมวรวุฒินะครับอินทิเสนครับเป็นผู้บริหารจัดการครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาดมไฟพร้อมครับโดยคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการร้านท่าแร่ยันยนต์พร้อมครับท่าแร่คาเคครับโดยช่างตองนอนน้อยเป็นผู้บริหารจัดการอู่โรงกึ่งนัทพงศ์การช่างให้การบริการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมและแบตเตอรี่พร้อม GS 3K บนนี่นะครับมีเครื่องจักรกลนะครับเครื่องมืออันทันสมัยเครื่อง CNG เครื่อง CNC นะครับให้การบริการพี่น้องในเรื่องของงานการเจาะก็ได้เนาะนะครับโดยช่างนันช่างนิมเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่นะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านพร้อมนะครับและก็ยังมีห้างทองเฮงเฮงยาวราชนะครับสาขาท่าแร่เฮียเน่งเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทซิสนะครับโดยคุณสุริยาศรีวรกุลวเสีเป็นผู้บริหารจัดการร้านอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลท่าแร่เต้นหลุดนะครับอำนวยทรัพย์นะครับสาขาสกลนาคายกิจห้างโฮงหน้าสมัครงานกับเทศบาลตำบลห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีนะครับเป็นบอสใหญ่ดูแลอยู่หันและอากาศอำนวยพังโคนนะครับเสียซานเฮาก็ได้เนาะเจมูพร้อมนะครับบ่สิเป็นทางสาขาน้องใหม่อยู่ทางนะครับบ้านพะโคนี่ครับพี่น้องเอ๋ยนะครับโดยน้องวิทย์นะครับน้องกิจนะครับบริหารจัดการเด้อนะครับใกล้มองไหนไปใช้บริการอยู่หันในการซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือ2ครับอำนวยทรัพย์ทั้ง5สาขาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้กาเวลานึงเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะ 11:52 แล้วมาฟังเพลงนี้ก่อนครับเล่าสู่หลานฟังครับชาวใต้อรไทยส่วนเพลงแล้วแต่วาสนาของลุงเพชรแหลมสิงเปิดสู่ฟังเลยเด้อไอ้ห้อยไอ้ห้อยคือสิฟังอยู่เนาะนะครับนะครับผลงานเพลงเล่าสู่หลานฟังครับไอ้ใต้อรไทยครับ

ฟังนะครับสิจบลงครับเวลาก็มาไล่น้องพี่น้องเนาะแทนฝากให้บรรดาสวที่มาร่วมกิจกรรมทางดีเคนะครับอยู่สุสังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงสุขุมสุขคนเด้อครับจะเป็นเอโลนะครับอยู่ทางนะครับบ้านพุระวนาสามัคคีและก็ทางนะครับสาวึกนะครับอยู่ทางวัดป่านะครับพนาวันพร้อมเด้อนะครับเวลาสิหมดครับผมจะส่งผลงานเพลงสุดท้ายจากสิจบระบ่เนาะผลงานเพลงนี้ก็ได้นะเป็นผลงานเพลงที่สาวแก้วแนะนำมาครับหน้าไม้สายเก่านะครับก็เป็นเพลงของสาวตั๊กแตนชลดานะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้ฝากให้มีรับแฟนเพลงสุขุมสุขคนที่ฟังรายการอยู่อีกหลายเพลงที่ยังค้างคาไว้เอาไว้เป็นมืออื่นเด้อนะครับมื้อนี้ก็ขอนะครับได้รับความขอบคุณจากผมนะครับต้อยสมจิตบางกายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับควบคุมเสียงให้ช่วงแรกของรายการกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้ และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพฤหัสบดีครับตรงกับพฤหัสบดีที่10กันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับ10กันยายนนะครับ13ค่ำสำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนานะครับอันนี้ทราบมาว่าก็เป็นการรำลึกถึงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนะครับรู้สึกวันนี้ทำบุญทำทานนะครับห่อข้าวประดับดินฝากให้กับบรรดาดวงวิญญาณของญาติมิตรทั้งหลายอันนั้นตามความเชื่อนะครับของพี่น้องชาวพุทธศาสนาคือแต่ละศาสนาต่างคนต่างมีความเชื่อแต่ที่เหมือนกันก็คือศาสนาทุกศาสนาจะสอนคนแต่ละคนนั้นให้เป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับดวงวิญญาณทั้งหลายของพี่น้องชาวพุทธศาสนาที่ท่านได้ทำบุญหานะครับในวันหอกข้าวประดับดินคดีก็เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศท่านผู้ฟังครับลักษณะดินฟ้าอากาศวันที่10กันยายนนะครับฝนจะเริ่มน้อยลงแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่หมดไปแต่เขาจะเลื่อนไปตกทางถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับเขาก็จะไปตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าภาคอีสานใต้นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ายังมีฝนอยู่นะในพื้นที่อีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าเขาเริ่มเลื่อนแล้วเริ่มเลื่อนลงไปทางใต้แล้วแต่ให้ระวังพายุเท่านั้นเองทางอีสานตอนบนเพราะว่าพายุในอดีตนั้นเคยเข้ามาในช่วงกลางเดือนกันยานี่แหละนะครับทำให้พื้นที่อีสานตอนบนหลายพื้นที่นะครับได้รับความเสียหายจากพายุแล้วก็ฝนตกเหมือนกับสั่งลาเพราะฉะนั้นสำหรับจังหวัด
สำหรับภาคต่างๆนะครับที่จะมีฝนมากขึ้นก็เตรียมรับนะครับอาจจะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับทางภาคสำหรับทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็พูดถึงฝนนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนี่นะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับขออนุญาตเช็คดูเรื่องของฝนนะครับในวันนี้เพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าฝนจะหยุดไหมหรือว่ายังจะตกต่อไปหรือว่าหมดแล้วเพราะนั้นมนสกลทวาปีขอเรียนให้ทราบตามที่บอกมาตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับฝนยังไม่หมดแต่ว่าจะเลื่อนลงไปทางพื้นที่อื่นนะครับ10จากวันที่8ถึง13อันนี้8ถึง13ดูนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นไหมนะครับวันนี้วันที่10ครับ8ถึง13ประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่มีตกหนักหลายพื้นที่และก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจะเริ่มในตะวันออกเฉียงเหนือนี่จะเป็นตอนบนหรือว่าตอนล่างนะครับเรามาติดตามกันรู้สึกข้อมูลเหนือขอดูอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเป็นประกาศฉบับที่5เวลานี้เขาประกาศเป็นฉบับที่6แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจจะได้นำเอามาบอกกล่าวมาเล่าเป็นข่าวเป็นคราวที่มันตรงกับช่วงของฤดูกาลนะฮะตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดูจากข้อมูลวันนี้เรื่องราคาน้ำมันเรื่องฝนตกเดี๋ยวเช็คดูอีกครั้งเจอละเรื่องของฝนนี่นะครับอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่6เราได้อัปเดตข้อมูลนี้มาจากอมรินทร์ทีวีออนไลน์นะครับเผยออกเผยแพร่เมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เช็คจังหวัดฝนตกหนักคืนนี้พรุ่งนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายนไอ้ฉบับที่6นี่นะที่ประกาศเนี่ยถึงวันที่13วันนี้วันที่10ละเพราะฉะนั้นในวันที่9กันยายนคือเมื่อวานนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นในช่วงคราวนี้ในช่วงวันที่10วันที่10ก็คือวันนี้ครับไปถึงวันที่13ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ตอนล่างจะมีฝนเยอะขึ้นภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเยอะขึ้น
ส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ2ภาคนี้จำไว้ว่าเริ่มจะมีฝนลดลงและจะมีแดดมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะทำให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงมัน

จะลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันปกคลุมภาคใต้และปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพูดเมื่อวานนี้พูดมาถึงวันที่9พอวันที่นะครับเดี๋ยวมาดูภาคเหนือฝนตกหนักมากมีที่ไหนภาคเหนือยังมีฝนตกหนักมากที่ยังคงมีความเสี่ยงได้แก่2จังหวัดนะครับจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักมากก็คือนครราชสีมากับบุรีรัมย์2จังหวัดนี้ส่วนภาคกลางวันที่10นี่นะครับฝนตกหนักมากเนี่ยระวังก็คือนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีนะส่วนภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกภาคใช่ภาคตะวันออกก็จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอันนี้ให้ระวังฝนตกหนักมากแต่จังหวัดสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬอะไรไม่มีนะตกหนักมากคราวนี้ตกหนักล่ะตกหนักนี่ภาคเหนือมีจังหวัดใดมีความเสี่ยงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เสี่ยงฝนตกหนักแต่ไม่ถึงขั้นหนักมากส่วนตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่10กันยายนคือเสียงฝนตกหนักมีที่ไหนบ้างฟังกันให้ดีครับอีสานชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับไม่มีนะสกลนครนครพนมตกหนักมากไม่มีนะวันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แดดจ้าครับเท่าที่เห็นนะอันนี้ในอุตุนิยมมีวิทยาเขาไม่ได้บอกหรอกอามนเป็นคนพูดเองที่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละคราวนี้ภาคกลางฝนตกหนักก็ได้แก่ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองส่วนภาคใต้ฝนตกหนักระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีวันที่10นะครับแล้วก็ต่อไปวันที่11ล่วงหน้าเอาไว้ที่ไหน11ดูวันที่11นะครับเมื่อกี้นี้วันที่10เนาะวันที่11นี่ฝนตกหนักมากที่ไหนครับวันที่11กันยาภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและกอบปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาวันที่11ฝนตกหนักมีภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเลยพิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสาน

0: ฝนตกหนักขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนี่แหละครับฝนไปอีสานใต้แล้วส่วนอีสานเหนือแถวบ้านเรานี่นะครับความกดอากาศสูงหรือความหนาวเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่เข้ามาแทนแล้วแต่ไม่ใช่หมดฤดูฝนแล้วนะยังมีอยู่แต่ว่ามันจะตกน้อยลงนะครับส่วนภาคกลางก็นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแถวนี้เตรียมน้ำท่วมได้ภาคกลางส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีภาคใต้ก็สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันที่11กันยาวันศุกร์พรุ่งนี้แถวบ้านเราไม่มีฝนนะพอดีตรงกันกับวันเกิดอมนเลย11กันยาวันศุกร์วันพรุ่งนี้คราวนี้วันที่11นะครับก็เลยมี11ถึง13นะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอันนี้มันเคยเกิดอยู่แถวๆสกลนครนี่นะฮะตอนที่11ถึง13นี่แม้ว่าฝนน้อยลงแล้วแต่ว่ามันเกิดมีพายุแบบนี้แหละเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีเป็นบางปีแหละนะปีนี้ยังไม่มีแนวโน้มนะครับสำหรับแถวสกลนครเนี่ยแต่ว่าเวลานี้วันนี้ณเดือนนี้มีความย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ขอให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้แล้วก็ในวันที่14 15แล้วอะไรอีกที่ระบุไว้ชัดๆหน่อยนี่มีเดี๋ยวนะครับขออนุญาตท่านผู้ฟังครับเช็คดูวันที่พูดมาถึงวันที่11นะที่แล้วมาส่วนวันที่12นี่มีฝนตกหนักมากวันที่12นะครับวันเสาร์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ตะวันออกก็จันทบุรีและตราดไปภาคกลางกับภาคตะวันออกแล้วก็ในวันเดียวกันนี้แหละ12กันยาเนี่ยฝนตกหนักมีไหมมีแต่ว่าสกลนครนะมีขอนแก่นมหาสารคามเนี่ยไปอีสานใต้หมดละนะครับร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลโน่นไปโน่นละเพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฝนลดลงตามที่เรียนให้ทราบภาคกลางภาคตะวันออกฝนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพิ่มขึ้นนะครับ11ถึง13นะครับแล้วก็วันที่อันนี้วันที่12ภาคกลางยังเหมือนเดิมวันที่12นะฮะฝนยังไปอีสานใต้อยู่และก็ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและก็ยังเป็นภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนั้นฝนลดลงนะครับหรือว่าย้ายยังอยู่ในภาคเดิมนั่นแหละแต่ว่าย้ายไปตกยังอยู่ในประเทศเดิมนี่แหละแต่ว่าย้ายไปตกในที่อื่นนะครับ ส่วนในวันที่13ดูอีกหน่อยวันที่13กันยาภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อีกเช่นเคยครับส่วนภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือก็เลื่อนลงไปที่อื่นแล้วนะครับทางภาคเหนือก็ยังคงตกที่จังหวัดตากกำแพงเพชรส่วนอีสานนี่ก็ไปนู่นแหละครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปนู่นแหละอุบลนู่นแหละนะครับภาคกลางนี่อันนี้ยังฝนตกหนักถึงหนักมากยังมีอยู่ในวันที่13นะครับแล้วก็สำหรับภาคเหนือเนี่ยยังอยู่ถึง 70% ของพื้นที่แต่ไม่ได้ตกในที่เดิมเลื่อนไปแล้วแต่ยังแถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรยังมีอยู่นะครับส่วนพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกไม่ใช่พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อาจจะตกหนักกว่าใครคราวนี้มาตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนก็เยอะอยู่ 80% นู่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังอยู่นะครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยังมีโอกาสตกได้อยู่นะครับฝนแต่เขาเลื่อนไปยังไม่หมดหรอกภาคกลาง 60%นะครับภาคตะวันออก 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60% นะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% อ่ะเพราะฉะนั้นจบเรื่องของฝนฟ้านะสรุปครับสรุปคืออีสานตอนบนฝนน้อยลงแต่ฝนยังไม่หมดฝนยังไม่ได้สั่งลายังมีโอกาสตกหนักอยู่นะครับในพื้นที่อีสานตอนบนเพียงแต่ว่าจะตกน้อยลงแต่ถ้าตกจะหนักไหมสามารถที่จะตกหนักได้อยู่นะครับคราวนี้ไปเรื่องของน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะครับเนื่องจากว่าอเมริกากับอิหร่านนะมันตกลงกันไม่ได้โอ้ยหาชาวโลกเดือดร้อนแท้ๆเลยครับอเมริกานั่นแหละตัวการ อิหร่านเขาก็อยู่อิหร่านอยู่อเมริกาเอาเครื่องบินไปบอมไปทิ้งระเบิดที่อิหร่านนู่นนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละมันน่าจะเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นละมั้งนะครับผลประโยชน์ทางธุรกิจน่ะทางธุรกิจทางการค้าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั่นเขาเป็นพ่อค้าครับเขาเป็นนักธุรกิจแต่ว่าบังเอิญได้มาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันเขาไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้ทำอะไรเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันมากนักแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นอันนี้หมายถึงประชาชนชาวอเมริกันยึดมั่นในรัฐธรรมนูญก็เลยออกก็เรียกร้องแต่ไม่ได้ไล่รัฐบาลเพราะเขาถือว่ายังไงก็พวกตนเลือกเขาเข้าก็ต้องเคารพต่อรัฐธรรมนูญไม่ไล่รัฐบาลต้องรออีก4ปีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนั้นหมดยุคก็ทรัมป์ก็เดินออกไปเองตามกฎรัฐธรรมนูญและถ้าหากว่าเขาสมัครใหม่อันนั้นเป็นเรื่องตัดสินใจของชาวอเมริกันจะเลือกเข้ามาอีกไหมหรือไม่เลือกนะเป็นอย่างนั้นซึ่งแตกต่างกันจากหลายประเทศหลายประเทศนี่พอไม่ถูกใจนี่ เริ่มออกมาไล่เลยรีบหนีไปเลยให้ไปไวๆถ้าไม่ปังความเดือดร้อนเกิดนู่นนี่ขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองสุดท้ายควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เดี๋ยวบ้านเมืองจะเดือดร้อนก็ต้องอาศัยกำลังทหารเข้ามายึดอำนาจบรรดานักประท้วงที่ทำลายทรัพย์สินสิ่งของอะไรต่างๆนั่นก็ต้องหนีแตกตื่นเงียบไปอันนี้ประเทศไทยหรือในหลายประเทศลักษณะแบบนี้ไม่เหมือนกับทางยุโรปอเมริกันยุโรปอเมริกานะฮะอันนี้เขาถือยึดรัฐธรรมนูญยังไงเขาเลือกแล้วก็ต้องรอให้ครบ4ปีให้มันออกไปแล้วอย่าเลือกเข้ามาถ้าไม่ชอบแต่ถ้าเลือกเข้ามาอีกก็แล้วแต่เวรกรรมอีกแหละนะฮะราคาน้ำมันวันที่10กันยายนครับน้ำมันบางจากปตท.อัปเดตราคาล่าสุดนะครับได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และก็บางจากคอร์ปอเรชั่นคอร์เปเรชั่นมหาชนหรือ BCP ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สส่งออกไป80สตางค์ที่ผ่านมายังคงราคาตามราคาที่ขึ้นมานี่แหละนะครับเบนซินลิตรละ48บาท8สตางค์ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซโฮ95ลิตรละ47อันนี้น้ำมันซูเปอร์นะไม่ใช่แก๊สโซโฮธรรมดา95นะ 47.79 เบนซินซูเปอร์พาวเวอร์ X ลิตรละ 49.79 แก๊สโซโฮ98บวกลิตรละ 48.44 รถยนต์อย่าไปสนใจมันอันนี้เราไม่ได้ใช้มันละโรงงานหรืออะไรเขาใช้กันมาดูของเรานี่แก๊สโซโฮ E85 ที่เราใช้เนี่ย30บาท3สตังค์ต่อลิตรแก๊สโซโฮ95ที่เราใช้กัน39บาท9สตังค์ต่อลิตรแก๊สโซโฮ91ที่มีคนใช้เยอะมากที่สุดก็ 38.72 แล้วนะแล้วแก๊สโซโฮ E20 34.09 ส่วนน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันกลุ่มน้ำมันดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล54บาทจุด25ต่อลิตรดีเซลลิตรละ84ดีเซล B20 ลิตรละ 34.84 ดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ X ลิตรละ50บาท5สตังค์ไฮพรีเมียมดีเซล plus ลิตรละ 49.25ไฮดีเซล S 39.84 ดีเซล B20 ลิตรละ 34.84 อันนี้ขึ้นกันหมดแล้วนะครับขึ้นกัน80สตางค์ดีเซลขึ้น70สตางค์นะครับเติมก็เติมแล้วครับนะฮะไม่มีน้ำมันก็ต้องเติมอะน้ำมันในถังเราไม่มีเราก็ต้องเติมเดี๋ยวนี้ไม่เติมมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องเติมเดี๋ยวนี้แหละนะครับเรื่องของฝนฟ้าน้ำมันนะฮะฉบับฝนฟ้าฉบับที่6อ๋อผ่านไปแล้วคราวนี้ก็มาเรื่องของข่าวด่วนมีการยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลอันนี้เรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลชลบุรีครูผู้หญิงดับหนึ่งศพอันนี้รู้สึกจะเป็นสามีนะเป็นตำรวจแล้วภรรยาสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้แล้วสงสัยตกลงอะไรกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ตำรวจนายนี้เป็นนายตำรวจนะไม่ใช่ยศจ่ายศนายสิบนะก็เลยถือปืนเข้ามายิงภรรยาตัวเองในโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่ยอมมอบตัวตำรวจปิดล้อมเป็นเวลานานพอสมควรนะอยู่ที่บ้านอ่ะจนกระทั่งว่าลูกชายซึ่งเป็นตำรวจและปฏิบัติราชการอยู่ทางภาคใต้ได้รับการติดต่อจากทางตำรวจให้มาเจรจากับคุณพ่อให้หน่อยเพื่อให้เขามอบตัวนะครับอันนี้จึงได้มีการมอบตัวแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ครับวันที่9กันยายนวันพุธมีรายงานว่าเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโอ้โรงเรียนทำไมมีเรื่องปืนนี่บ่อยมากเลยเวลานี้นะไม่ปลอดภัยเลยส่งผลให้ครูภายในโรงเรียนเสียชีวิต1รายสร้างความตกใจให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ทันทีพร้อมทั้งกันพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและเร่งตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นครูประจำโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุมีข้อมูลว่าเป็นตำรวจและมีความสัมพันธ์เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับภายหลังเกิดเหตุโรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานผู้ปกครองให้เดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเจ้าหน้าที่ระบุว่านักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนนั้นปลอดภัยไม่มีรายงานว่านักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยล่ะไม่มีและอยู่ภายใต้การดูแลของครูและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับในระหว่างที่ผู้ปกครองทยอยกันมารับลูกหลานกลับบ้านขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อมานี่เป็นยังไงต่อเดี๋ยวนะครับอนุบาลมีข้อมูลเพิ่มเติมต่อมา11นาฬิกาวันที่9ส่งผลให้ครูที่ชื่อว่านางไพลินอายุ48ปีเป็นครูของโรงเรียนเสียชีวิต1รายเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้บอกชื่อผู้เสียชีวิตข่าวเพิ่มเติมมานี่บอกว่าครูไพลินบอกชื่อเรียบร้อยแล้วอายุ48ปีนะครับเสียชีวิตขณะที่เกิดเหตุมีเด็กนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียน44คนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยเข้ามาควบคุมนะครับแต่หลายคนอยู่ในอาการตกใจและร้องให้เจ้าหน้าที่นำเด็กไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานผู้ปกครองให้มารับอันนี้ข่าวเพิ่มเติมต่อมานะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายขับรถเก๋งฮอนด้าสีขาว เข้ามาภายในโรงเรียนก่อนเดินเข้าไปพูดคุยกับครูสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากนั้นเกิดเสียงปืนดังขึ้นก่อนขับรถหลบออกจากพื้นที่มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือบอกชื่อชัดเจนแล้วคราวนี้ร้อยตำรวจตรีทัดพงขอสงวนนามสกุลเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการตำรวจรับราชการอยู่นะดูต่อมาอีกนะครับเพื่อความชัดเจนของข้อมูลนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เอาออกมาพูดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องครับต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามไปยังบ้านพักของผู้ต้องสงสัยและอยู่ระหว่างเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวขณะที่สาเหตุแรงตรงจูงใจนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแล้วนะฮะก็คงมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะแต่ว่ายังไม่เห็นข่าวเพิ่มเติมก็เลยยังไม่สามารถเอามาบอกได้นะครับคราวนี้มาดูข่าวอื่นนะครับเพราะว่าข่าวนี้นี่มีข้อมูลแค่นี้ละนะครับส่วนไปที่ต่างประเทศมีข่าวอะไรไหมเดี๋ยวนะครับเช็คมีข่าวจากประเทศลาวแต่หายข่าวหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับอันนั้นก็ข่าวในโรงเรียนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของครูทำโทษนักเรียนข่าวนี้มีสาวคนหนึ่งนะครับหายเป็นปริศนาเข้าไปในป่ากู้ภัยออกติดตามหานะครับอันนี้เบื้องหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกจับเสียชีวิตแล้วมั้งนะฮะดูรายละเอียดจากกรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังค้นหานุกคนชื่อนุกอายุ41ปีหลังหายตัวเข้าไปในป่าบริเวณสะพานท่าไฮเส้นทางไปบ้านดอนยางตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อดอนยางร้อยเอ็ดเนาะนึกว่าดอนยางแถวบ้านเราสกลนครมีบ้านดอนยางอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาของวันที่5กันยายนนู่นนะครับโดยญาติได้ออกตามหาและพบเพียงรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายล้มอยู่ในป่าพร้อมรองเท้าอีกหนึ่งข้างและก็รอยเท้าที่อยู่ห่างจากจุดพบรถประมาณอีกครึ่งกิโลเมตร500เมตรครึ่งกิโลเมตรล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนตอนเช้านะครับแจ้งข่าวเศร้าหลังเจ้าหน้าที่พบร่างของนุกลอยอยู่ในร่องน้ำกลางป่าหลังใช้เวลาค้นหานานถึง2วันเอ๊ะไปลอยอยู่ในน้ำกลางป่าได้ยังไงอ้าวลองมาติดตามทางทีมกู้ภัยได้ออกมาชี้แจงถึงข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดการค้นหาตลอด2วันแรกจึงไม่พบร่างทั้งที่มีการใช้เครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากทีมกู้ภัยระบุว่าสาเหตุสำคัญคือร่างของนุก จมอยู่ใต้น้ำยังไม่ลอยขึ้นมาใต้น้ำน่ะลึกเมตร50โดยในน้ำมีสภาพค่อนข้างขุ่นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ที่จะพยายามมองหาก็ไม่สามารถมองเห็นร่างได้ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นร่องน้ำที่มีพุ่มไม้ปกคลุมจึงบดบังทัศนวิสัยหากร่างยังไม่ลอยขึ้นมาเองก็แทบไม่มีทางที่จะมองเห็นจากด้านบนลงไปเพราะน้ำเหมือนขุ่นส่วนการใช้สุนัข K9 ค้นหานั้นทีมกู้ภัยอธิบายว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลิ่นของนกถูกน้ำฝนชะล้างทำให้สุนัขไม่สามารถตรวจจับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่การใช้โดรนตรวจจับความร้อนก็ไม่สามารถพบร่างได้เช่นกันเนื่องจากโดรนตรวจจับความร้อนจะมองเห็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีความร้อนในพื้นที่ป่าระหว่างค้นหาพบเพียงสัตว์อย่างหนูนกแต่ไม่พบสัญญาณความร้อนของมนุษย์ไม่ร้อนละนะจมน้ำไปแล้วเนื่องจากขณะนั้น นกเสียชีวิตแล้วร่างกายจึงไม่มีความร้อนให้ระบบตรวจจับส่งผลให้ไม่ปรากฏเป็นภาพบนโดรนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเท้าเลยหาอย่างละเอียดจึงมาพบร่างลอยขึ้นมาในร่องน้ำกลางป่าในช่วงเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าของครอบครัวและทีมค้นหาอันนี้รายละเอียดนะครับยังไม่เห็นเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าพบแล้วล่ะนะครับแล้วคราวนี้อีกข่าวหนึ่งข่าวนี้นี่โรงเรียนอีกแล้วเหรอเนี่ยระทึกชายคลั่งถือเหล็กปีนรั้วเข้าโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมเอ้าไปกวนโรงเรียนทำไมเนี่ยเนี่ยปีนี้ทำไมมันเกิดในโรงเรียนเยอะจังโชคดีครูเห็นก็เลยรุมกันสกัดแจ้งตำรวจคุมตัวครูมาสกัดได้ก็เพราะเขาไม่มีปืนครับเขามีแต่มีดระทึกทั้งโรงเรียนอีกแล้วชายคลุ้มคลั่งถือเหล็กแอบปีนรั้วเข้าโรงเรียนลมศักดิ์ครูช่วยกันสกัดและก็แจ้งตำรวจเขาช่วยระงับเหตุตามที่รายงานข่าวเบื้องต้นนั้นวันเกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน บ่ายวันที่8กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจลมศักดิ์ได้รับแจ้งเหตุชายมีอาการคลุ้มคลั่งแอบปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมเกรงว่าอาจเกิดเป็นอันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียนนี้มีนักเรียนเยอะมากกว่า500คนซึ่งชายดังกล่าวแอบปีนรั้วโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมจากด้านข้างฝั่งหน้าวัดสามัคคีวัฒนาถนนพิทักษ์ตำบลลมศักดิ์อำเภอลมศักดิ์เพชรบูรณ์โดยถือเหล็กอยู่ในมือด้วยขณะที่ครูผู้ชายพบเห็นเหตุการณ์จึงช่วยกันสกัดกั้นจนสามารถทำให้เหล็กหลุดจากมือและช่วยกันควบคุมตัวบุคคลไว้ได้แล้วก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการต่อจากนั้นไม่นานจึงได้มีการประสานให้กับ10ตำรวจเอกนิติศาสตร์วันเพ็งและ10ตำรวจโททีปะพลจันเมาสายตรวจรถจักรยานยนต์ชุดที่1เขตตรวจ101และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางมาตรวจสอบควบคุมตัวชายดังกล่าวตรวจที่ส่งตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการและดำเนินการตามขั้นตอนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเพราะเคยเห็นเกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งอันนี้ก็เลยซ้อมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนนี้ไว้ทำให้ครูนักเรียนและบุคลากรเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นการมีสถิติและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมโอ้พอซ้อมเสร็จก็มีเข้ามาเลยเนาะเหตุการณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการชุดปฏิบัติการตำรวจหล่มสักสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะวิทยากรสาธารณสุขอำเภอคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกว่า500คนร่วมซักซ้อมเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงจึงสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วไม่มีการตื่นตระหนกโอ้เขาเคยซ้อมเรื่องนี้มาแล้วนะโรงเรียนนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นมันเกิดกับโรงเรียนนี่บ่อยครั้งนะเพราะนั้นเขาก็เลยเตรียมพร้อมเลยซ้อมสถานการณ์ไว้จึงทำให้ไม่มีการตกใจตื่นระทึกนะครับคราวนี้มีคนถูกรถไฟทับร่างรถไฟเนี่ยล้อเป็นเหล็กนะและก็ถนนก็เป็นเหล็กเมื่อเหล็กกับเหล็กบดร่างคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยหนุ่มวัย31ก่อเหตุระทึกขณะรถไฟกำลังออกถูกทับร่างต่อหน้าคนทั้งสถานีข่าวนี้จากสำนักข่าวLive Today นะฮะที่มีรายงานไว้เนี่ยเมื่อวันที่8กันยายน2569เวลา 10:50 น.ศูนย์วิทยุ191รับแจ้งเหตุบุคคลถูกรถไฟเหยียบทับได้รับบาดเจ็บสาหัสและติดคาอยู่ใต้ขบวนรถบริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนิติประสาทบุญยสถานพิษณุโลกเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุบริเวณชานชาลาที่2พบรถเร็วขบวน112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเพิ่งออกจากสถานีพิษณุโลกมุ่งหน้าไปยังสถานีบางกระทุ่มโดยบริเวณบันไดตู้โดยสารที่3พบชาย1รายนอนคว่ำหน้าติดอยู่ใต้ขบวนรถทราบชื่อต่อมาคือนายอัครเดชอายุ31ปีขอสงวนนามสกุลได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยฝ่ามือขาดศีรษะแตกแต่ยังพอมีสติเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอย่างเร่งด่วนท่ามกลางประชาชนที่มุงดูเหตุการณ์จำนวนมากจากการตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าขณะที่รถไฟกำลังเตรียมเคลื่อนออกจากสถานีหลังผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นรถไปแล้วและเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณปลอดภัย ยกธงเขียวขึ้นละขบวนรถเจ้าหน้าที่สัญญาณปลอดภัยขบวนรถพอเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณปลอดภัยแล้วชายคนดังกล่าวกลับเดินเข้ามาบริเวณชานชาลาที่2ก่อนนำถุงหิ้วและก็สัมภาระของตัวเองไปวางไว้บนเก้าอี้จากนั้นได้วิ่งเข้าไปบริเวณใต้ขบวนรถในจังหวะที่รถไฟกำลังเคลื่อนตัวโอ้วิ่งไงรถทับครับ เจ้าหน้าที่ประจำชานชาลาเห็นเหตุการณ์จึงรีบส่งสัญญาณให้รถไฟหยุดก่อนประสานทีมกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือชายคนดังกล่าวอย่างดีนะนี่ที่มาช่วยทันนี่หยุดทันเนี่ยไม่งั้นขาดเป็นสองท่อนเลยนั่นเนี่ย เหตุการณ์ส่งผลให้ขบวนรถไฟต้องหยุดกระทันหันชั่วคราวและออกเดินทางจากพิษณุโลกอีกครั้งหลังล่าช้าประมาณ30นาทีขณะที่แม่ค้าแผงพระบริเวณสถานีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้เคยพบเห็นชายคนดังกล่าวมาก่อนไม่เคยพบเห็นชายคนดังกล่าวมาก่อนโดยเพิ่งเห็นในช่วงเช้าวันเดียวกันลักษณะเป็นชายรูปร่างสูงโปร่งเดินไปมาตามแผงพระและเคยมาสอบถามพระที่ร้านรวมถึงพูดคุยต่อรองราคาแต่ไม่ได้เข้าเช่าบูชาหรอกโดยขณะพูดคุยชายคนดังกล่าวมีท่าทีปกติไม่ได้แสดงอาการผิดปกติหรือมีลักษณะเหมือนคนกำลังคิดจะทำร้ายตัวเองแต่อย่างใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปแม่ก็เกิดมาเจริญเติบโตนะครับเป็นคนก็นานพ่อแม่เลี้ยงมาและคราวนี้คงจะมีเรื่องหนักหนาสาหัสล่ะครับไม่งั้นเขาคงไม่คิดจะฆ่าตัวตายหรอกนะฮะอันนี้คงเป็นเรื่องที่หนักหนาจริงๆนั่นแหละคราวนี้มีอีกข่าวหนึ่งจะหมดเวลาแล้วศาลสั่งประหารชีวิตไอแซมคดีฆ่าโหดสาวโรงแรมชี้พฤติการโหดเหี้ยมมากจากข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับอันนี้คือไอแซมเนี่ยนะมีคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมพฤติการโหดไม่ลดโทษแม้ว่าจะรับสารภาพก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาจังหวัดหัวหินศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาในคดีสะเทือนขวัญประชาชนศาลมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตนายแซมจำเลยในคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3:15 น.ของวันที่19มกราคมตั้งแต่เดือนมกราครับ2569จำเลยได้ก่อเหตุบุกเข้าทำร้ายพนักงานโรงแรมขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างทารุณเพื่อหวังแย่งชิงทรัพย์สินก่อนจะลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวจำเลยมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้สำเร็จในขั้นพิจารณาคดีแม้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างยิ่งจำ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณก็สำหรับวันนี้นะครับมนสกลทวาปีนำเอาเพลงชื่อเพลงเรือน้อยนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตครับคนที่ขับร้องเพลงนี้ก็คืออาจารย์ไข่มาริโฮน่าอาจารย์ไข่นี่เป็นอาจารย์สอนหนังสือนะครับวิทยาลัยเทคนิคอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแต่มาด้วยความที่รักความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะฮะเพราะนั้นเพลงของอาจารย์ไข่ออกมาค่อนข้างเยอะมาก นะครับในแนวเพลงเพื่อชีวิตนะพี่น้องชาวใต้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงอะไรนะครับก็แนะนำเพลงเข้ามานะครับแนวเพลงนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเพื่อชีวิตนะครับเป็นสตริงก็ได้นะครับแนวไหนก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบนสกลทวาปีต้องการให้คนที่มีแนวความคิดความชอบนะครับต่างๆสามารถที่จะแนะนำเพลงเข้ามากับรายการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะแนะนำเพลงนะครับ เดี๋ยวมนสกลทวาปีจะนำมาฝากท่านนะครับเวลานี้ล่ะนะท่านเตรียมไว้ก็เป็นเบอร์ของมนสกลทวาปีนะครับไม่ใช่เบอร์ของสถานีเป็นเบอร์ส่วนตัวของมนสกลทวาปี3ตัวแรกครับ086 3ตัวแรกนะแล้วก็3ตัวที่2 3ตัวถัดมา8 6 4แล้วก็4ตัวท้ายครับ8 9 3 2 8 9 3 2 0 8 6 8 6 4 8 9 3 2ได้นำเพลงเข้ามาได้นะครับสำหรับเพลงที่จะฟังกันต่อนะครับ ก็คือเพลงที่ได้รับการแนะนำเข้ามาจากสาวสวยสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่แนะนำเพลงวอนหลวงพ่อรวยอ่ะวอนไปแล้วก็อย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่ล่ะ วอนแล้ว เผื่อจะได้รวยนะครับถูกรางวัลที่1ใบเดียวก็6ล้านแล้วนะถ้าซื้อเป็นชุดชุดละ5ใบถ้ามันออกตัวเดียวกันนี้ทั้งหมดนี่โอ้โหได้30ล้านน่ะนะครับเอ้าวอนหลวงพ่อรวยขอให้ร่ำรวยสมตังที่วิงวอนเอาไว้ฝากให้เพื่อนๆทุกคนฝากให้สาวบ้านป่านะครับแล้วก็ให้คุณครูวัยทีนด้วยแล้วก็สามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เนี่ยจากคุณตุเสรีพัฒน์น้องสาวนะครับชื่อเพลงว่าสาววังสะพุงขายลอตเตอรี่อันนี้ก็เกี่ยวกับลอตเตอรี่อีกเหรอไม่ได้นัดกันนะกับสาวสวยสวนมะพร้าวสาววังสะพุงขายลอตเตอรี่มันนึกไม่ออกนะครับว่ามีเพลงนี้เพราะไม่เคยได้เปิดนะแต่พอมาเห็นแล้วก็อ๋อมีนะเพลงนี้นะก็บอกว่าฝากไปให้กับทางป้าต้อยนะครับป้าอะไรคันหนึ่งนิดแล้วก็น้องสาวปราณีโยธานักที่ซอยหนองจอกใกล้ๆกับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารประมาณนั้นแหละแล้วก็ยังฝากให้กับยายโล่บ้านวนาสามัคคีอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ใครอีก
ชื่ออีกคนหนึ่งอะไรชื่อตุหรือเปล่าบ้านป่าพระนวันนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมขอบคุณขอบคุณมากๆอันนี้นะฮะพ่อเพลงต่อไปนี้มิเตเพลงขอให้รวยนะวอนหลวงพ่อรวยจากสาวสวยสวนมะพร้าวแล้วก็สาววังสะพุงขายลอตเตอรี่จากตุเสรีพัฒน์สองเพลงเชิญครับ

0: เอาละครับคราวนี้มาช่วงที่2นะฮะวันนั้นนนท์กลทวาปีก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการสำหรับทางวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกวิบูลชัยคอนกรีตผสมเสร็จนั้นนะฮะเป็นที่รู้จักของบรรดาผู้ที่ใช้บริการทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งกรมทางหลวงเวลาสร้างถนนจะเทพื้นเทถนนเนี่ยนะฮะก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับมีส่วนได้ร่วมในการสร้างถนนยกตัวอย่างเช่นถนนนิตโยถนนที่ผ่านท่าแร่เนี่ยไปนครพนมเนี่ยชื่อจริงก็คือถนนนิตโยแต่เรียกว่าถนนสกลนครนครพนมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าได้รับการติดต่อนะฮะจากทางกรมทางหลวงนะครับให้ทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่ได้นำคอนกรีตผสมเสร็จนี่แหละนะครับมาเทมาทำถนนนี่ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอยากจะได้คอนกรีตผสมเสร็จไม่ว่าจะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าก่อฉาบปูนถ้าว่าท่านประสงค์ท่านต้องการติดต่อได้ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ส่วนวัสดุก่อสร้างอื่นๆนะครับอันนี้ก็ติดต่อได้ที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างเป็นเจ้าของเดียวกันกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนั้นนะครับเจลิมเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านอยากได้วัสดุก่อสร้างนะครับติดต่อวิบูลย์ชัยได้แล้ววิบุญชัยก็จะได้ติดต่อประสานกับทางอนันตชัยค้าวัสดุก่อสร้างนี่นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแต่แยกกันทำงานคนละหน้าที่เท่านั้นเองระหว่างวิบุญชัยคอนกรีตกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้ววิบุญชัยคอนกรีตนะครับยังได้ผลิตแผ่นพื้นอัดแรงแผ่นพื้นอัดแรงนี่หมายความถึงว่าเป็นแผ่นปูนนะครับเหมือนกับแผ่นไม้อัดเป็นแผ่นแบบนั้นแหละนะครับแล้วเขาทำแล้วก็สามารถที่จะยกลงวางเป็นแผ่นพื้นบ้านได้เลยแผ่นพื้นอัดแรงนะครับแล้วก็เสารั้วคอนกรีตอัดแรงเสารั้วลวดหนามนะครับเสาไฟฟ้าแล้วก็เสารั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับราวรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งจำหน่ายทั้งปลีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าพูดถึงจำหน่ายปลีกก็หมายถึงว่าท่านพี่น้องประชาชนที่อยากจะใช้นะครับติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรเสาลวดน้ำโอ้อยากจะทำรั้วก็ติดต่อวิบูลย์ชัยคอนกรีตเขาส่งถึงที่ที่ท่านก่อสร้างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการเอาไปขายสำหรับร้านค้าทั้งหลายก็ติดต่อที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตจะส่งให้ท่านได้ในพื้นที่แถวจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานตอนบนหรือว่าอีสานเหนือนะครับก็ตั้งแต่แถวจังหวัดสกลนครเรานะครับจังหวัดนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬติดต่อได้ส่งถึงที่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจุดหนุ่มรับสายก่อนหนุ่มแจกรักมาแล้วสวัสดีครับหนุ่มแจกรักฮัลโหล
1: ขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: ตั้งทองร้องไห้
0: ช่างทองร้องไห
1: ้ของยิ่งยง
0: ของยิ่งยงอ๋อช่างทองร้องไห้เนาะ
1: นอนกอดตัวเอง
0: นอนกอดตัวเอง
1: ครับผม
0: โอ้คุณนอนกอดตัวเองเหรอ
1: ครับ มีเพลงทางไว้ไหม
0: มีกำลังจะเล่นให้อยู่วันนี้น่ะของคุณมันมีเพลงเอ๋สาวมึงเลยหรืออะไรเนี่ยมั้ง
1: ใ สาวมึงเลยแหละที่ขอไว้นะ
0: ครับผม
1: ก็เลยขอเพิ่มสองเพลง
0: ช่างเขาร้องให้กับอีกอะไรนะเพลงที่สองนะ
1: นอนกอดตัวเอง
0: เออใช่นอนกอดตัวเอง
1: พอเผื่อไว้อีกเด้อ
0: เออเผื่ออีก
1: วันไหนไม่ได้โทร
0: ครับ
1: แต่ว่าฟังเพลง
0: แต่ว่าฟังเพลงที่ขอไว้แล้ว
1: ที่ขอไว
0: ้ครับผม
1: เอาเพลงนะนางรวงของมนจิต
0: ของมนจิตเนาะ
1: ฝากให้แฟนเพลงทุกคนที่โทรหามึง
0: ครับผม
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณหนุ่มแจกรักบ้านดงยอนะครับยังคงคิดถึงกันอยู่อมรก็คิดถึงครับถ้าหากว่าเพลงมันยังเล่นให้ไม่หมดอมรก็เอามาเล่นต่ออีกเจ้าหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันครับอันนั้นก็คือสายลุ้งหลังคาเหล็กครับสายลุ้งหลังคาเหล็กนะครับน้องส้มโอนะครับเจดเท่าแก่เนี้ยนี่นะครับก็เพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อวันที่8 8กันยายนที่ผ่านมาสายลุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็หลังคาเหล็กเมทัลชีทครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับรีดให้ท่านได้ทั้งร้อนตรงร้อนสเปนและเวลานี้ยังมีรอนใหม่แบบรอน Snap Lock สวยทันสมัยตอบโจทย์สำหรับบ้านยุคใหม่ด้วยสายลุ้งหลังคาเหล็กท่าแรกครับพร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคา Snap Lock แบบรอนใหม่ทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบSnap Lock แบบธรรมดาก็แบบที่เราเคยใช้กันมาส่วนแบบ Snap Lock นี่มันก็เป็นแบบหลังคาที่รีด PU โฟมด้วยนะครับมีให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งของคุณผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษานะครับและก็วัดหน้างานอยากได้หลังคาที่สวยเย็นทันสมัยเลือก Snap Lock รอนใหม่จากร้านสายลุ้งหลังคาเหล็กท่าแรกครับแล้วก็ยังมีขายวัสดุไฟฟ้านะครับเครื่องไฟฟ้านี่สายไฟหลอดไฟเพื่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วครบหมดละนะฮะแล้วก็ยังมีโคมไฟถนนแบบนี้ก็มีเนี่ยก็ยังมีอีกที่ช่วยประหยัดไฟได้ดีนั่นก็คือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้อาศัยแต่แสงแดดอย่างเดียวมีแดดมาก็ได้แล้วไฟฟ้านำมาเขาจะไปรวมกันไว้อยู่ในอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ตกกลางคืนมาก็แสงไฟฟ้าจากแสงแดดอันนั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแสงไฟฟ้าสำหรับใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนท่านมองเห็นอะไรต่ออะไรได้นะครับอันนี้ก็มีขายอยู่ที่นี่แหละนะครับสายลุ้งหลังคาเหล็กครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็ได้นะฮะหากยังไม่ได้มาที่ด้วยตัวเองสายรุ้งหลังคาเหล็กครับ2เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์แรก093 479 4801 093 479 4801ส่วนอีกเบอร์ครับ092 270 2842 092 270 2842นะครับติดต่อทางพนักงานนะครับพร้อมให้บริการนะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านส่วนพนักงานนั้นนะครับเป็นพนักงานที่มีอัธยาศัยดีมากๆพนักงานของสายลูกเหลืองคาเหล็กสงสัยจะผ่านการอบรมมาอย่างดีหรือยังไงไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับและก็ยังมีสาว PR ประชาสัมพันธ์โฆษณาธุรกิจ ผ่านทางออนไลน์ทาง Facebook อะไรต่างๆด้วยนะฮะเอาละครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปก็จากอบต.วาสนาทางบ้านบอนอำเภอกุสุมาลครับแนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ล่องเรือหารักนะครับฝากให้กับแม่บ้านอบต.ฝากให้กับลุงเตรียมลุงฤทธิ์ลุงวาดและก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะอาบนด้วยนะครับขอบคุณมากส่วนอีกเพลงหนึ่งจากสาวผักหวานผักหวานนี่ก็ทางบ้านบอนนั่นแหละนะครับดูแลแค่รอยยิ้มเป็นไงเนาะสุขภาพผักหวานไปหาหมอขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอาการอย่างที่เคยมีเคยเป็นก่อนไปหาหมอก็ขอให้หายขาดหายจากอาการเหล่านั้นเชียนะครับก็ฝากให้กับสาวชื่อหวานกุสุมานแม่บ้านอบต.อบต.วาดแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนนะฮะอาบนด้วยแล้วก็อาบนขอแจมเพลงแค่ดูแลแค่รอยยิ้มนี่ฝากให้กับหนุ่มฮ่องเต้ด้วยนะคนข้างศอกของเจ้าประหวานผู้ขอเพลงวันนี้แหละนะครับเอาละครับติดตามรับฟังการสองเพลงครับล่องเรือหารักจากอบต.วาดครับดูแลแค่รอยยิ้มจากผักหวานบันบอนเชิญครับ

ครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการอีก2ท่านนะครับท่านแรกนั้นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์กับเจวันครับอยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับต้นข้าวเกษตรพันธุ์เนี่ยเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่มากมีครบหมดแหละสินค้าประเภทเกษตรนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าไปจนตลอดถึงรำข้าวปลายข้าวรำอ่อนรำแก่มีนะครับปลายข้าวมีแล้วก็ข้าวก็มีทั้งข้าวใหม่ข้าวเก่านะครับมีข้าวเจ้ามะลิมีกอขอมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเรียกว่าครบหมดนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องของข้าวสารนี่นะต้องที่นี่เลยสบายใจมากท่านไปดูเองเลือกเองแล้วก็มีการนำข้าวจากการบรรจุถุงนะครับแล้วก็เอาออกมาบรรจุเป็นถุงเล็กถุงใหญ่อีกนะออกจากกระสอบมาท่านต้องการเป็นกิโลเป็น6กิโลนะก็มีนะครับเพราะนั้นเรื่องของการจะซื้อข้าวสารนี่ไปได้เลยนะครับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วนอกจากนั้นอีกก็ยังมีอาหารสัตว์นะครับสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้านะครับอาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชนะครับอาหารกบส่วนสัตว์สี่เท้าก็พวกอาหารโคกระบือโคขุนนะครับแล้วก็อาหารของกบด้วยนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆทั้งพืชล้มลุกทั้งพืชยืนต้นเมล็ดพันธุ์พืชมีครบเช่นเดียวกันแล้วยังมีอีกครับปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีน้ำยาฉีดพ่นข้าวมดข้าวปลวกข้าวหญ้าข้าวแมลงข้าวเชื้อราอันนี้แล้วปุ๋ยมีปุ๋ยทางน้ำปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็มีเชือกไนลอนไนลอนนะครับเชือกร่มตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดดินปลูกพืชดินเป็นถุงเป็นถุงนะครับอันนี้ก็ผลิตจากพืชธรรมชาติมาเป็นดินปลูกพืชแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับก็มีสเปรย์ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงสเปรย์เชนไบรท์นะครับหรือใบก้อนแล้วก็ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับใบมีดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ยังมีพวกมีดพระจอบเสียมอันนี้อีกต่างหากนะครับเอาละคราวนี้ต่อไปก็ไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสทวีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เป็นคลังของเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะฮะเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะเตียงตู้เสื้อผ้านะครับตู้ใส่เครื่องครัวเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็มีพร้อมเตียงก็มีเตียงไม้เตียงอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ต่างๆโต๊ะกินข้าวก็มีตู้เครื่องรับแขกก็มีนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกครับเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับต้องไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโลดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอาส่งท้ายการล่ะครับข่าวนี้ด้วยเพลงนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วก็คือเพลงจากสาวชัยภูมิบ้านบอนนะครับแนะนำเพลงสาวคำเขื่อนแก้วอันนี้จากสาวชัยภูมิเอกพลมนตการขับร้องแล้วจากหนุ่มแจกรักฮักสาวเมืองเลยของไอดินอภินันท์นะครับฝากทุกคนที่เป็น FC แฟนคลับของอมนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจากน้องปิ๊ก
นะครับทำบาปบ่ลงอันนี้ก็ของสิริพรฝากให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมนะครับช่วงนี้มนต์สกลทวารปีก็ขอถือโอกาสนี้ลำลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: ทวดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระสบดีนี้จากบทอันที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: รับฟังวิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
3: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด

0: ่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์

0: เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้

0: มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: โอ้แบบนี้3ล้อคือสีแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช่
3: ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: แม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความเลยย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ิสิทธิ์เพ็ญ
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่นี่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ุดอ่านจากพระวรสารนักบุญโลกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพระราชบดีนี้จากบทอ่านที่1คำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่8ข้อ1ถึง7และข้อ11ถึง13พี่น้องเรารู้ว่าเราทุกคนมีความรู้แล้วแต่ความรู้ทำให้ทนงตนสิ่งที่เสริมสร้างคือความรักถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใดๆเขายังไม่รู้เท่าที่ควรถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นเรื่องการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วเราก็รู้แล้วว่ารูปเคารพเป็นเพียงรูปและไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินพระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากแต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาสรรพสิ่งมาจากพระองค์เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยทุกคนมิใช่มีความรู้เช่นนี้บางคนนับถือรูปเคารพจนถึงบัดนี้เมื่อกินเนื้อสัตว์ก็คิดว่าเนื้อสัตว์เป็นของถวายแด่รูปเคารพจริงๆเพราะมโนธรรมของเขายังอ่อนไหวจึงเป็นกังวลดังนั้นความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะเขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเขาถ้าท่านทำบาปต่อพี่น้องและทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนไหวของเขาท่านก็ย่อมทำบาปต่อพระคริสต์เจ้าดังนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าตกในบาปข้าพเจ้าก็จะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหตุให้พี่น้องตกในบาป

0: มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังที่จะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบทอ่านทั้งสองบทของวันนี้พูดถึงเรื่องความรักต่อผู้อื่นในจดหมายถึงชาวโครินธ์นักบุญเปาโลพูดถึงการแสดงความรักด้วยการไม่ก่อให้เกิดการกระทำมันเป็นที่สะดุดมีคริสตชนบางคนชอบโอ้อวดว่าตนเองมีความรู้สิ่งนี้ทำให้เขามีความมั่นใจในตนเองสูงถึงขั้นทนงตนตามที่นักบุญเปาโลนิยามเลยทีเดียวการกระทำของเขาบางครั้งก่อให้เกิดการเป็นที่สะดุดโดยเฉพาะแก่ผู้ที่ไม่ค่อยมีความรอบรู้มากนักเขาเหล่านี้เป็นพวกที่มีมโนธรรมอ่อนไหวอาจผิดหลงได้ง่ายปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาเป็นเรื่องการกินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วซึ่งหลายคนถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำแต่ก็มีบางคนไม่ได้คิดเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้ให้คำอธิบายว่าเมื่อมีการถวายบูชายัญแด่รูปเคารพเนื้อสัตว์ที่นำมาถวายนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของผู้ที่นำสัตว์มาถวายส่วนที่เหลือจะทำมาหาเลี้ยงผู้ร่วมพิธีหรือมิฉะนั้นจะเอาไปขายในร้านค้าตามตลาดคริสตชนชาวโครินธ์มักมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะกินเนื้อที่ขายตามตลาดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ถือว่าเป็นการกราบไหว้เทพเจ้าเปาโลตอบว่าคริสตชนมีอิสระที่จะกินก็ได้แต่ความรักเรียกร้องให้เขาเคารพความรู้สึกที่อ่อนไหวของพี่น้องซึ่งคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปเปาโลไม่ได้อ้างถึงกฎที่ประกาศใช้ที่กรุงเยรูซาเล็มและดูเหมือนจะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีกฎเกณฑ์ข้อนั้นอยู่เปาโลนำความจริงพื้นฐาน2ประการมากล่าวให้พวกเขาฟังความจริงประการแรกก็คือรูปเคารพไม่ใช่เทพเจ้าแท้เป็นของปลอมและหลอกลวงอิจฉาเราที่มีอิสรภาพกดขี่และบีบบังคับเราให้เป็นทาสของมันท่านกล่าวกับชาวโครินธ์ว่าแต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาสรรพสิ่งมาจากพระองค์เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ความจริงประการที่สองคือพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสต์เจ้า ดังข้อความที่ว่า

ความรู้ของท่านทำให้ผู้อ่อนไหวประสบหายนะเขาเป็นพี่น้องซึ่งพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเขาในเมื่อพี่น้องทุกคนเป็นของพระคริสต์เจ้าและพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นในการสิ้นพระชนของพระองค์แล้วชาวโครินธ์บางคนจะทำให้พวกเขาต้องตายทางด้านจิตวิญญาณเพราะการเป็นที่สะดุดโดยถือว่าตนเองเข้มแข็งในความเชื่อหรือเปาโลจึงแนะนำว่าการกินอาหารที่ถวายแด่รูปเคารพไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้พี่น้องในความเชื่อเดียวกันต้องตกในบาปก็อย่ากินเสียดีกว่าท่านผู้ฟังครับการกระทำบางอย่างไม่เป็นบาปแต่เพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดแก่ผู้อื่นซึ่งหมายความว่าเขาเห็นเราทำได้เขาก็ทำโดยฝืนมโนธรรมของตนเราก็อย่าทำดีกว่าและนี่ก็คือความรักต่อเพื่อนพี่น้องนั่นเองตัวบทพระวรสารโดยนบุลูกาวันนี้พูดชัดเจนครับเรื่องความรักพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านท่านจงรักศัตรูและจงทำดีต่อเขาพระเยซูเจ้าทรงแสดงตนต่อหน้าบรรดารับใบชาวยิวทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นอาจารย์และผู้นำที่ใดมีความเกลียดชังพระองค์ทรงสอนให้รักทรงเรียกร้องจากสิทธิของพระองค์ให้รักผู้ที่เป็นศัตรูของตนไม่เคยมีอาจารย์คนไหนในอดีตหรืออนาคตที่ตั้งเกณฑ์สูงเลี่ยวให้สิทธิของตนปฏิบัติแต่พระเยซูเจ้าทรงกระทำความรักที่พระองค์ทรงเรียกร้องไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นเพียงนามธรรมแต่เป็นความรักที่ต้องแสดงออกในเชิงรูปธรรมในชีวิตประจำวันด้วยเช่นการอวยพรการอธิษฐานภาวนาการให้ยืมเป็นต้น การรักเฉพาะคนที่ทำดีกับตนใครๆก็ทำกันแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยสิทธิของพระองค์ต้องมีมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นลูกาจบตัวบทของท่านว่าจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดซึ่งต่างกับมัทธิวที่กล่าวว่าจงเป็นผู้ครบครันดังที่พระบิดาของท่านทรงเป็นผู้ครบครันเถิดในความคิดของลูกาความรักที่สมบูรณ์คือความรักที่ให้อภัยดุจดังพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงให้อภัยแม้แต่ผู้ที่ประหารชีวิตพระองค์ข้าแต่พระบิดาโปรดอภัยให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

0: บทที่6บรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาสิทธิ์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสับ

0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
0: ต้องเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเรายอมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17

0: ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพฤหัสบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยสุนทรวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั้นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อ

0: ุทธิ์ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสม
1: อๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกซาบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มีรู้ตาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เวลา 20:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอรอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ริมประสบภาภาครายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหน้านายไซมอนสติลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0ต่อ3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวันไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวันช่วยกันหวดชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหวดชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนัก

0: ไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
1: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
2: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นอื่นรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
7: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้อง

สารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าขอรำพึงของวันพฤหัสบดีนี้จากบทอ่านที่หนึ่งคำตอบของนักบุญเปาโลต่อปัญหาว่าคริสตชนสามารถกินเนื้อที่ถวายแด่พระของคนต่างศาสนาได้หรือไม่นักบุญเปาโลบอกว่ารูปเคารพไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ต้องระวังเรื่องของการเป็นที่สะดุดคนที่เป็นที่สะดุดมโนธรรมของคนอ่อนแอของพี่น้องก็เป็นการทำบาปผิดต่อพระเยซูเจ้าด้วยซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกเราให้เป็นผู้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาเจ้าพระองค์สอนเราให้มีความรักตอบโต้คนที่กระทำผิดต่อเราในรูปแบบต่างๆซึ่งคนมีจิตอารมณ์ของโลกถือว่าเป็นการเสียเปรียบถ้าหากเรายอมและต้องตอบโต้ให้ได้แต่พระเจ้าทรงตอบแทนเราด้วยการอวยพรเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าบอกให้เราได้กระทำต่อคนอื่นด้วยใจเมตตากรุณาจริงไหมครับก็ขอให้เราเดินตามรอยเท้าของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระบิดาเจ้าสวรรค์ครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131ทับ7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกล

0: ผู้จะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประนามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ล้วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าบอกเราว่าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในคูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ผู้ที่เป็นพนักงานของโทรศัพท์ของเมืองหนึ่งที่เธอจะบอกเวลาด้วยความมั่นใจให้คนอื่นเพราะเธอตั้งนาฬิกาตามเสียงหวูดของโรงงานวันหนึ่งนาฬิกาของเธอมันหยุดเดินคนที่โทรมาประจำก็โทรมาถามเธอก็อธิบายว่ากำลังรอเสียงหวูดจากโรงงานอยู่นะคะซึ่งปกติเธอก็ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทุกวันหลังจากเงียบสักครู่คนโทรศัพท์จึงบอกว่านี่คือโรงงานนะครับเราโทรมาหาคุณทุกวันเพื่อจะได้เวลาที่ถูกต้องจะได้เปิดวูดของโรงงานพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเราควรจะโทรไปหาใครถ้าโทรไปหาคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือเขาจะพาเราตกคูตกหลุมไปเราแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอื่นสามารถที่จะนำเราไปแต่พระเยซูเจ้าสามารถที่จะนำเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่ามันไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลาย10ล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประนามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประนามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: คาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสัปปาโต
1: วันสัปปาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสัปปาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสัปปาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสัปปาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือรีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต

0: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่า
1: ต้องเหยียดมือออกสิ
0: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับ

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
0: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยต้องเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเราย่อมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่11กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่9ข้อ16ถึง19และข้อ22ถึง27พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนวิ่งก็จริงแต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลมแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศสอนคนอื่นแล้วข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่6ข้อ39ถึง42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสเป็นอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับนักบุญเปาโลมีความรู้สึกว่าท่านจะเป็นต้องตอบโต้คนบางคนในหมู่คณะของชาวโครินธ์ที่กล่าวหาท่านว่าประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงทางวัตถุหรือแสวงหาชื่อเสียงของตนเองหรือเปล่าเปาโลกล่าวว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทำดังคำสารภาพที่ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วซึ่งผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านมองว่า ปาโลมีความรู้สึกว่าตนมีหน้าที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมือนมีจิตารมณ์ของทาสซึ่งท่านก็ยินดีกระทำด้วยความเต็มใจและอย่างอิสระเสรีหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงก็ไม่ได้หยุดทำก็ไม่ได้เหมือนทาสที่ต้องรับใช้นายโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเปาโลยังยืนยันต่อไปว่าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าพิพากษาเพราะงานนี้พระองค์จะให้คุณหรือให้โทษขึ้นอยู่กับว่าท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพียงใดภารกิจการประกาศข่าวดีถูกวางลงบนบ่าของท่านไม่ทำให้ท่านท้อใจตรงข้ามกับทำให้ท่านแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อกระทำการนี้ต่อไปรางวัลเดียวที่ท่านรอคอยก็คือความภูมิใจที่ท่านได้ประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นท่านประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่งดงามและเป็นบทสอนที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าเปาโลมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดเพื่อการประกาศข่าวดีเป็นความมุ่งมั่นที่แสดงออกด้วยความใจกว้างและการอุทิศตนเพื่องานนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าทรงถามเราในพระวรสารว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าอ่านพระวจาประโยคนี้หลายครั้งแต่ไม่เคยหยุดคิดพิจารณาเลยวันนี้ลองหยุดฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับฉันว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าตอบพระองค์ไม่ถูกจริงๆพระเยซูเจ้าทรงนำสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมาเป็นอุปมาเพื่อสอนผู้ฟังของพระองค์เช่นเศษฟางกับท่อนซุงอูดกับรูเข็มกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอูดทั้งตัวทิ้งแกะ99ตัวที่มีอยู่เพื่อไปหาแกะ1ตัวที่หายและอื่นๆในอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุงพระองค์ต้องการสอนว่าการยกตนข่มท่านหรือการถือว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นหนทางนำไปสู่ความพินาศตรงข้ามความสุภาพถ่อมตนไม่ทำตนเป็นผู้พิพากษาแต่ตักเตือนกันด้วยความสุภาพนั่นแหละคือความรักแท้ต่อเพื่อนพี่น้องด้วยอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุงพระองค์ยังต้องการสอนสิทธิ์ที่ติดตามพระองค์และปรารถนาจะดำเนินชีวิตวิถีใหม่ให้มีท่าทีใหม่ต่อเพื่อนพี่น้องในหมู่คณะให้ละเว้นท่าทีแบบฟาริสีที่ถือว่าตนเป็นคนดีและคอยแต่จะจับผิดคนอื่นแต่ให้หันมามีวิถีชีวิตแห่งการรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักแทนที่จะชี้นิ้วด่าว่าให้ใช้วิธีพูดไปการส่วนตัวหากไม่ได้ผลก็ให้หาพยานไปช่วยคุยหากไม่ได้ผลให้แจ้งหมู่คณะทราบการกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพยายามช่วยคนที่หลงผิดให้กลับสู่หมู่คณะเสียใหม่นี่แหละคือความรักแท้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่

0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นลูกบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูจนหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ฉันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ขวาเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่11กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่9ข้อ16ถึง19และข้อ22ถึง27พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนวิ่งก็จริงแต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลมแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศสอนคนอื่นแล้วข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่6ข้อ39ถึง42เวลานั้น

0: แก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ่ยจงเอาท่อนสูงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอาสาทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับนักบุญเปาโลมีความรู้สึกว่าท่านจะเป็นต้องตอบโต้คนบางคนในหมู่คณะของชาวโครินธ์ที่กล่าวหาท่านว่าประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงทางวัตถุหรือแสวงหาชื่อเสียงของตนเองหรือเปล่าเปาโลกล่าวว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทำดังคำสารภาพที่ว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วซึ่งผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านมองว่าเปาโลมีความรู้สึกว่าตนมีหน้าที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมือนมีจิตารมณ์ของทาสซึ่งท่านก็ยินดีกระทำด้วยความเต็มใจและอย่างอิสระเสรีหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงก็ไม่ได้หยุดทำก็ไม่ได้เหมือนทาสที่ต้องรับใช้นายโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเปาโลยังยืนยันต่อไปว่าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าพิพากษาเพราะงานนี้พระองค์จะให้คุณหรือให้โทษขึ้นอยู่กับว่าท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพียงใดภารกิจการประกาศข่าวดีถูกวางลงบนบ่าของท่านไม่ทำให้ท่านท้อใจตรงข้ามกับทำให้ท่านแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อกระทำการนี้ต่อไปรางวัลเดียวที่ท่านรอคอยก็คือความภูมิใจที่ท่านได้ประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นท่านประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่งดงามและเป็นบทสอนที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าเปาโลมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดเพื่อการประกาศข่าวดีเป็นความมุ่งมั่นที่แสดงออกด้วยความใจกว้างและการอุทิศตนเพื่องานนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าทรงถามเราในพระวรสารว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าอ่านพระวจาประโยคนี้หลายครั้งแต่ไม่เคยหยุดคิดพิจารณาเลยวันนี้ลองหยุดฟังพระเยซูเจ้าตรัสกับฉันว่าทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเลยยอมรับครับว่าตอบพระองค์ไม่ถูกจริงๆพระเยซูเจ้าทรงนำสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมาเป็นอุปมาเพื่อสอนผู้ฟังของพระองค์เช่นเศษฟางกับท่อนซุงอูดกับรูเข็มกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอูดทั้งตัวทิ้งแกะ99ตัวที่มีอยู่เพื่อไปหาแกะ1ตัวที่หายและอื่นๆในอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุงพระองค์ต้องการสอนว่าการยกตนข่มท่านหรือการถือว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นหนทางนำไปสู่ความพินาศตรงข้ามความสุภาพถ่อมตนไม่ทำตนเป็นผู้พิพากษาแต่ตักเตือนกันด้วยความสุภาพนั่นแหละคือความรักแท้ต่อเพื่อนพี่น้องด้วยอุปมาเรื่องเศษฟางกับท่อนซุง พระองค์ยังต้องการสอนสิทธิ์ที่ติด

ตามพระองค์และปรารถนาจะดำเนินชีวิตวิถีใหม่ให้มีท่าทีใหม่ต่อเพื่อนพี่น้องในหมู่คณะให้ละเว้นท่าทีแบบฟาริสีที่ถือว่าตนเป็นคนดีและคอยแต่จะจับผิดคนอื่นแต่ให้หันมามีวิถีชีวิตแห่งการรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักแทนที่จะชี้นิ้วด่าว่าให้ใช้วิธีพูดไปการส่วนตัวหากไม่ได้ผลก็ให้หาพยานไปช่วยคุยหากไม่ได้ผลให้แจ้งหมู่คณะทราบการกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพยายามช่วยคนที่หลงผิดให้กลับสู่หมู่คณะเสียใหม่นี่แหละคือความรักแท้ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

พื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุต

0: มัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรพระบัญญัติสิบประการหนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักรหนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
1: ห้าจงบำรุง
0: พระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่แน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่แน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการ
0: กับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนาง

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางมารีทรงเล็กสิงอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคาแอนชาวเลิศอันตนอภิเชษมาริอารัชนีวันทรงเล็กสิงมีคาแอนจันเพ็งโลซาจันสดอุดมเดชมีคาแอนซ้ายมาริอาเตือนใจมาริอาวิลเลียมเปโตเหมือนบุตรดีดวงและญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศในดวงวิญญาณของเทเรซาสสิวิมลกาแก้วยอแซบเชิดศักดิ์เสมอพิทักษ์ครบ19ปีสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดซิสเตอร์กันนิกาทองวงศาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมีคาแอนพรมมาแสนเมืองมาริอาวิไรลักษ์แสนเมืองฮันนี่สมคิดแสนเมืองยวงวิมลแสนเมืองนายเบญจาสดกลางและวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญให้กับครอบครัวนางสมคีและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อมาลาโกทวินแสวงนามยอแซปโทมาริอาสายตระกูลมาอันโตนิโอทวีผลตระกูลมาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญครอบครัวคุณกาลุณาสุขสง่าเจริญอุทิศในดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีบรกุลและอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีบรกุลอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาเด็ดทีละครั้งภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญบัวขันสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมานัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีเกียรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณสัญญาทุตถาวรสุขสำราญให้กับแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสือชราสุภาไวและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมาเดียนประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกียงยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: วันนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอให้เรามีความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุขที่ไหนจะสุขที่เราสุขไหนจะเท่าสุขที่เรามาขอพรจากพระและขอบคุณพระด้วยกันขอพระเป็นเจ้าได้ส่งไว้พระพรทุกจุดประสงค์ที่เราวอนขอผ่านทางพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงพระเมตตาและทรงเป็นความจริงอย่างครบบริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงเป็นคนยากจนเพื่อทำให้จิตใจมนุษย์ร่ำรวยขึ้นข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์เสด็จมารวบรวมมนุษย์ทุกคนให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของพระเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บุตรอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภาคภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิ์ต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนก็วิ่งทุกคนวิ่งก็จริงแต่มีเพียงผู้เดียวที่ได้รับรางวัลท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลมแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ได้อยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศน์สอนคนอื่นแล้วข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอ

จิตใจข้าพเจ้าโหยหาและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าไปในท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดีแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเชิญรับ

แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้นกนางเอ็นก็ยังมีรังเพื่อวางลูกใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์แต่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลพระเจ้าของข้าพเจ้าเชิญรับ

ข้าแต่พระเจ้าพระวาจาของพระองค์คือความจริงโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงด้วยเถิด

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสอุปมาให้เขานั้นให้เขาเหล่านั้นฟังว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในภูมิไม่ใช่หรือสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็เป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
2: ก็ขอสวัสดีคุณพ่อจาวาดคุณพ่อเต่าซิเซอร์พ่ออูดและก็พี่น้องและก็ลูกๆเรียนคำสอนและก็แฟนคลับที่กำลังรับฟังมิสซาออนไลน์อยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นวันศุกร์มันมีเพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าสุขที่ไหนจะมาเปรียบปรานสุขวิญญาณลูกแสนชื่นใจสุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัยสุขอยู่ในพระจำประจำชีวาสุขที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขที่เราได้มาสรรเสริญพระขอบคุณพระด้วยกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในแต่ละเช้านี่คือความสุขของวิญญาณของเราและในพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พี่น้องครับพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเราเองเราได้ยินอุปมาเรื่องคนตาดีคนตาบอดเราได้ยินเรื่องอุปมาของท่อนซุงและก็เศษฟางในดวงตาดังนั้นพระเยซูเจ้าอยากให้เรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความรักด้วยพระเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีทัศนคติในทางที่บวกอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตเขาบอกว่าถ้าคิดลบคงจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ้าคิดหารคงเพิ่มอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดคูณบางทีก็มากเกินไปแต่ถ้าเราคิดบวกด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขดังนั้นก็ขอให้เรามีความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกๆวันผ่านทางพระวาจาของพระองค์

0: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆการนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระกิตติเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชเราจงคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญไปเสด็จในเช้าวันนี้ความกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถอในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าพระคุณโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาครสาวกบุญยราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: ให
0: ้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า

0: ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระเสด็จรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคฤหัสถ์สาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

ับที่จะลงทุกคนในชีวิตนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้ากับสิริโทษแต่พระวสันต์พระเมตตาคุณพระมัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทะเลนะครับในวันนี้ในวันศุกร์ที่11กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:00 น.นะครับสถานที่ฝั่งขาเข้าบ้านทะเลหมู่ที่1ตึกโบราณหินทะเลอัสนวิหารนะคะเทวดามีคาแอนทะแลบริเวณถนนดำเนินสว่างบริเวณถนนแสงประเทืองและชุมชนใกล้เคียงนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมทำบุญนะครับสมทบเทพื้นคอนกรีตนะครับพี่น้องก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์เชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ
1: ขอ

0: ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการพักผ่อนหย่อนใจ
1: ลูกปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับปิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูจนหมายความว่ามันไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราหวังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40